0: จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา8นาฬิกาจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน
1: ์ประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอิน
0: จากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อน
3: เรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วย
2: ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจับที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศร
1: กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิที่วัดหนองหิน

0: ำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางระดับโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครู
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า
4: ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์นายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซีย
5: นั้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 23,100 รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสีย
6: ส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮัท
7: เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอาเริ่มเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบ
8: ียนในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
7: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์ก็ไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงาน
8: ไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่

0: ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
1: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ1,400,000ไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่ถ้าเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
0: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชน
1: ผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315 บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ประปานั้นท่านเจเศรษฐ์ก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ผู้ได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูเลยก็อยากจะขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บไซต์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้ว
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณะในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
4: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรี
5: ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นมนุษยชาติน
4: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
5: แจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้ากฎหมายแล้วก็ทำให้มีการ

0: ฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
1: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
2: เหียดได้จากรายงานพิเศษค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual กอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตา
3: ให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอ่ะ
2: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าทานคู่

การตำรวจค่ะก็หลักๆเนี่ยในการที่จะแต่งตั้งผบ.ตร.นะคะเขาก็จะมีเรื่องของหลักระบบคุณธรรมแล้วก็เรื่องของการคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปนะคะก็มีรายชื่อดังนี้ค่ะก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะหรือว่าบิ๊กรานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินักเรียนนายร้อยรุ่นที่50นะคะเป็นหนึ่งบุคคลที่ถูกจับตาว่าอาจได้รับการเสนอชื่อให้นั่งเป็นผู้บัญชาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นที่รัฐมนตรี5กระทรวงนะคะได้ไปร่วมคิกออฟงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีหลายกระทรวงเลยนะคะที่มาธุรกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะรายละเอียดน่าสนใจนะคะสำหรับงานนี้ค่ะเป็นงานใหญ่ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนการข้ามสายงานครั้งใหญ่ของ5กระทรวงเลยค่ะก็จะมีกระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสุดก็คือเรื่องของการสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณในการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมพร้อมให้ทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็นฟันเฟืองที่ทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ท่ามกลางที่จะพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงได้นะคะคำว่าเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า AI เนี่ยจะก้าวล้ำไปเพียงใดมนุษย์ที่มีศักยภาพมีวิจารณญาณก็จะเป็นตัวแปรสำคัญในการควบคุมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มล็อกศักยภาพรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะก็ได้บรรยายในหัวข้อยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะกางแผนปฏิบัติการ Lifelong Support ที่สะท้อนวิสัยทัศน์การดูแลคนไทยแบบครบวงจรตลอดช่วงชีวิตแล้วก็ย้ำว่าการดูแลประชาชนเนี่ยต้องไม่ใช่แค่การสงเคราะห์นะคะแต่ว่าคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เข้างานของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็จะมีระบบหลังบ้านที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อจะเร่งรัดการจ่ายผ่านนโยบายคืนเวลาให้ครูโดยกล้าที่จะยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็นแล้วก็หันตัวชี้วัดลง 71.52% ค่ะซึ่งก็สร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้แก่โรงเรียนกว่า 30,000 แห่งให้ครูเนี่ยได้กลับไปอาจารย์ยศนันท์พูดถึงวัยเริ่มต้นเส้นทางอาชีพนะคะเรียกว่าวัยสร้างตัวก็คืออายุ19ถึง35ปีเป็นวัยที่กำลังขยายขีดความสามารถรัฐบาลก็ตัดสินใจทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยอุดหนุนบุคลากรทักษะสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์กว่า 12,000 คนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่ายังสามารถจัดหางานให้กับประชาชนลุล่วงไปกว่าด้วยสิทธิทันตกรรมใหม่12รายการที่ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือร่วมกับบริษัทปลอดภัยแล้วก็เกษตรอินทรีย์กว่า2ล้านไร่และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยดาวบำนาญชราภาพหรือว่าแคร์ค่ะมีการปรับเกณฑ์การบำบัดทดแทนไตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยลดการรอคอยแล้วก็ใช้ Big Data อย่างระบบโซเชียลซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้ใช้งานประมาณ3ล้าน6แสนคนเตรียมเปิดตัวเมืองต้นแบบ Senior Complex ที่บางหลายแผนงาน

ทีเดียวค่ะนอกจากการวางแผนระยะยาวแล้วนะคะก็ได้ฉายภาพผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วง90วันที่ผ่านมาค่ะก็บอกว่ามีการทำงานออกเป็น2ส่วนหลักก็คือการเริ่มงานใหม่ที่เห็นผลทันตาอย่างเช่นนโยบาย TCAS 69แล้วก็เรื่องของความภูมิใจสูงสุดในการส่งมอบอุปกรณ์อวกาศฝีมือคนไทยเพื่อเตรียมขึ้นวงโคจรรอบดวงจันทร์ขณะเดียวกันก็สานงานเดิมด้วยนะคะเป็นแพลตฟอร์ม Traffic Fondue ที่พลิกโฉมแก้ปัญหาเมืองรับเรื่องราวร้องทุกข์ไปแล้ว1,900,000เรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำให้มั่นคงด้วย Big Data โครงการรถไฟไทยธรรมซึ่งทั้งหมดนะคะก็พิสูจน์ว่าเอานวัตกรรมเนี่ยมาแก้ปัญหาปากท้องแล้วก็ยกระดับคุณภาพอาจารย์ยศชนันท์ได้กางแผนที่นำทางสู่การสร้างรายได้ใหม่ของประเทศด้วยการประกาศเดินเครื่องเพื่อจะดันไทยเป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาคนะคะต่อมายุทธศาสตร์ Wellness Economy ค่ะที่จะอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 12,000 ล้านสำหรับที่ผ่านความร่วมมือภารกิจสำรวจดวงจันทร์ร่วมกับมหาอำนาจอย่างจีนแล้วก็สหรัฐนะคะรวมไปถึงเอทด้วยนะคะสำหรับยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ครอบคลุมทั้งหมดค่ะบอกว่าจะขับเคลื่อนอย่างเอาจริงเอาจังผ่านกลไกของว่าที่คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจใหม่นะคะมีการตั้งคณะทำงานเชิงลุกขึ้นมา7คณะก็ถือว่าเป็นการรวมนาคลักษ์คุณแบงค์งามอรุณโชติคุณสราวุธอยู่วิทยาคุณบวรนันทองกัลยาคุณสุทธาภาอมรวิวัฒน์คุณเรืองโรจน์พูนผลคุณพยงศรีวณิชแล้วก็คุณธีรพลถนอมศักยุทธนะคะก็จะได้มาช่วยกันขับเคลื่อนงานระดับชาติกับพยุงและยกกำลังประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะนี่ค่ะเรื่องใหญ่ที่ประกาศไปเมื่อวานนี้ล่าสุดนะคะส่วนในระดับของกทม.ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะที่ทางกรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ทวิดาก็คือจะปักหมุดผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือถ้าท่านใดเนี่ยอยากจะแจ้งความต้องการขอรับเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความว่าอันเนี้ยมีการให้กรอกข้อมูลมาแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้สอดคล้องกับผู้ป่วยโฮมเฮลท์แคร์ในที่ดูแลในกทม.ให้มากกว่า 53,000 คนนะคะที่จะเชื่อมโยงระบบสุขภาพมีระบบเทเลเมดิซีนแล้วก็ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยมาทำการส่งเสริมสุขภาพชุมชนก็จะมีการจัดสรรงบประมาณกระจายลงทุกชุมชนนะคะแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ชุมชนต้องการอย่างเช่นแอโรบิกบาสโลปหรือว่าไทเก็กนี่นะคะก็จะบูรณาการบุคลากรจาก3ส่วนเลยก็คือโรงพยาบาลในสังกัดกทม.นำนักเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็เวชศาสตร์สุขภาพลงพื้นที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็จัดทีมออกกำลังกายมารวมถึงสถานศึกษานะคะก็จะดึงทั้งนะตั้งเป้าที่จะทำให้ได้ตามแผนให้แล้วเสร็จภายใน100วันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะถ้าให้นักวิเคราะห์ประเมินนี่ก็ยังถือว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้ยังมีประเด็นเรื่องของ

0: พิจารณาให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของสนามบินต่อซาอุดิอาระเบียแล้วก็สั่งปิดช่องแคบบับเอามันเดฟซึ่งเป็นทางออกสู่ทะเลแดงนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยกังวลเรื่องของการส่งออกน้ำมันหยุดชะงักแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยสินค้าบางประเภทจากแคนาดาอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อุปกรณ์ฮอกกี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าสงครามการค้าเนี่ยอาจจะกลับมาเข้มข้นรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามคือสงครามที่ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับโมเดลชั้นนำของสหรัฐแต่ว่าต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าก็เลยทำให้นักลงทุนเริ่มกังวลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ให้บริการ AI ในฝั่งสหรัฐด้วยนะคะขณะที่ Global Rotation เม็ดเงินเนี่ยถูกโยกออกจากผลสูงนะคะแล้วก็ China Rotation ค่ะตอนนี้โดยในเดือนกรกฎาคมมีเงินไหลเข้าไปที่ ETF หุ้นจีนมากกว่า30,000 ล้านดอลลาร์พลิกกลับมาจากการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องในรอบ6 เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลำดับต่อมาค่ะชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า44,000 ล้านนะคะก็เน้นไปที่กลุ่มสื่อสารกลุ่มพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์กันให้ดีๆนะคะส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังต้องจับตาว่าขาดดุลการค้าระดับ4,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็จะกดดันกับดุลบัญชีเดินสะพัดเสี่ยงทำให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็เกิดปัญหาเงินเฟ้อนำเข้านะคะดังนั้นก็ยังมีหลายๆปัจจัยที่ยังต้องติดตามสถานการณ์กันวิเคราะห์กันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเทรนด์ AI ค่ะทีม AI เนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่านะคะมาดูการวิเคราะห์จากทางนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องติดตาม3 ปัจจัยสำคัญที่จะมีการกำหนดแนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจโลกแล้วก็การลงทุนโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะ1เลยก็คือทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูงเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มในการขยายตัวแบบไม่ทั่วถึงนะคะเรียกว่าเป็น K-shape 10ประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะทั้งเรื่องของความตึงเครียดระหว่างด้าน AI จำนวนมากเนี่ยส่วนกลุ่มไฮ AI อย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะแตะระดับ1 ล้านล้านดอลลาร์
1: 26 คนนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานวิจัยหรือการรายงานโครงการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากผู้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือ direct beneficiaries แล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมด้วยนะครับ direct beneficiaries ของเฟสัน126 คนแต่เราเชื่อครับว่าอาจารย์เหล่านี้เมื่อไปสอนนักเรียนต่อเห็นไหม10 คนหรือเปล่าคำตอบในอาเซียนคุณครู1 คนไม่ได้สอนเด็กแค่20 คนครับคุณครู1 คนอาจจะสอนเด็กนักเรียน50 ถึง 60 คนเพราะนั้นคุณครูแสนคนที่เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจะเอาความรู้นี้ไปสอนเด็กนักเรียนของเด็กๆจำนวนมากคุณครู1 คนไม่ได้รับผิดชอบเด็กนักเรียนแค่คลาสเดียวถูกต้องไหมครับคุณครู1 คนรับผิดชอบเด็กนักเรียนเผลอๆบางทีทั้งโรงเรียนเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเรายืนยันได้ว่างานของเราเนี่ยเทคโนโลยีระดับโลกครับเพราะฉะนั้นเราจะ Gemini for Education เราจะ Google Deep Mindเราจะ experience AI เราจะ AI class อาเซียนที่เรามีอยู่มาบูรณาการกันแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราทำงานร่วมกันกับสิ่งที่เราเรียกว่า local implementing partners หรือว่า LI มาลายูของบรูไนและภาษาตาตุมของติมอร์เลสเต้ครับเพราะฉะนั้นเราแปลภาษาเพื่อให้คุณครูและเด็กๆของเราเข้าใจเนื้อหาเราต้องปรับบริบท

ของเนื้อหาซึ่งมันอาจจะตะวันตกมากๆมันอาจจะฝรั่งมากๆเราจะเอาตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างในแบบที่เรียกว่า asynchronous asynchronous ก็คือเรียนตามอัธยาศัยส่วนครับเฟส 2B เริ่มตุลาคมปี2027ถึงกรกฎาคม

ก็อยากจะมาปิดท้ายค่ะในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงนะคะที่ได้มีการนำเสนอต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ความเสี่ยงในระดับ global ที่เป็นภาพรวม116ประเทศใน Southeast Asia นะคะที่ก็มีการเทียบเคียงให้เห็นไปแล้วในเดือนก่อนหน้านี้นะคะว่าระหว่างไทยหลินใจนะคะอาจจะย้อนกลับไปฟังในเดือนก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่4และ5อันนี้คือหมายถึงวันพุธนะคะพุธที่เป็นสัปดาห์ที่4และ5ของเดือนเมษายนนะคะแล้วก็พุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกับกำหนดนโยบายนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานในด้านการบริหารการบริหารความเสี่ยงนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะเนื่องจากอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะคะไปก่อนหน้านี้นะคะในงานแถลงข่าวแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากนะจากที่พูดในงานแถลงข่าวด้วยเนื่องจากในงานแถลงข่าวที่เป็นไลฟ์ทาง Facebook ก่อนหน้านี้นะคะก็มีเวลาจำกัดในงานแถลงข่าวด้วยนะคะจึงมีการต่อเนื่องหลายครั้งนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับการนำไปปรับค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอ้างอิงไปนะคะก็มีรวมถึงบาลงกรยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละที่ร่วมดำเนินการนะคะในการเก็บข้อมูลนะคะที่มานำเสนอในรีพอร์ตเนี่ยค่ะเนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นตัวแทนหรือเป็นพาร์ทเนอร์สิจูดนะคะเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ร่วมทำงานกับ World Economic Forum นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อองค์กรเนี้ยค่ะนะคะหรือที่เรียกย่อว่า WEF นะคะมีการทำหลายท่านก็อยากจะไปนำเสนอซ้ำในงานต่างๆด้วยนะคะก็ยินดีนะคะในการที่จะแชร์ริ่งเสียงด้วยแบ่งออกเป็น5ด้านที่ได้เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะในเดือนก่อนหน้าแล้วก็มีการนำเสนอนะคะว่าในระดับ global เนี่ยผลสำรวจความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะคะ current global risk ความเสี่ยงปัจจุบันนะคะ short term global risk ความเสี่ยงระยะสั้น2ปีแล้วก็ long term global risk ความเสี่ยงแตกต่างจาก global นะคะแล้วก็เทียบเคียงกับ Southeast Asian countries แต่วันนี้ค่ะก็อยากจะมาถกถ้าทวนของปีนี้ก่อนค่ะปี2026นะคะจากผลการสำรวจที่ออกมาล่าสุดความเสี่ยง5อันดับนะคะของประเทศไทยที่เป็น Top 5 Risk อันดับ1นะคะก็คือเรื่องของหนี้สินค่ะที่ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของการชะลอตัวนะคะ Recession แล้วก็การชะงักงานหรือ Stagnation นะคะของเศรษฐกิจอันดับ3นะคะ lack of economic opportunity or unemployment ก็คือการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจอันดับ4ค่ะ adverse outcomes of artificial intelligence technologies นะคะก็คือผลกระทบเชิงลบจากการใช้เทคโนโลยีปัญญามีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแนวโน้มที่ขยายขอบเขตแล้วก็ขยายปริมาณการใช้มีรายได้สูงกับที่มีรายได้กลางหรือต่ำนะคะที่อันนี้มองว่าเป็นจริงมองว่าเป็นความเสี่ยงทางด้านสังคมนะคะถูกจัดให้อยู่ความเสี่ยงทางด้านสังคมแต่ว่าจากการสำรวจนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะที่เคยอธิบายไปแล้วถึงคำว่า K-shape economy ในเดือนก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นนะคะถ้าพิจารณาความเสี่ยงเนี่ยนะคะนำมาเทียบว่าแล้วปีก่อนหน้าล่ะคล้ายกันไหมหรือมีส่วนใดแตกต่างกันนะคะก็ขอย้อนไปถึงปี2020 Economies นะคะก็คือประเด็นความเสี่ยงนะคะทางด้านหนี้สินในเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็อาจจะสื่อดูเหมือนกับว่าต้องเป็นประเทศอันดับที่1นะคะอันดับที่2นะคะในปี2020

2คือ human made environmental damage ก็คือเป็นประเด็นอันดับที่5ค่ะของปี2022 employment and livelihood crisis นะคะก็คือเป็นประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของการจ้างงานค่ะซึ่งจริงๆก็เชื่อมโยงได้กับการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจหรือการว่างงานที่เป็นผลล่าสุดของปี2026นี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าชื่อที่ใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าปี2022เนี่ยก็สอดคล้องกับปีล่าสุดในแง่ที่ว่าความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่ของ Top 5 Risk นะคะมาที่สำคัญที่สุดอันดับที่2ของปี2023นะคะก็คือ Cost of Living Crisis เป็นกิจอีกเช่นกันนะคะอันดับ3นะคะของปี2023คือ Human Made Environmental Damage จะสังเกตว่าเทียบเคียงเมื่อกี้กับปี2022เนี่ยประเด็นทางด้านความนั่นค่าของชีพเนี่ยนะคะดันขึ้นไปหรือแซงขึ้นไปเป็นอันดับ2นะคะส่วนอันดับ4เหมือนว่าไทยก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเผชิญหน้าทางภูมิเศรษฐศาสตร์คือ geoeconomic confrontation นะคะที่ในปีก่อนหน้าไม่มีแล้วหลังจากปี2023ก็หายไปเช่นกันไม่ติด top 5มีในปี2023เนี่ยที่คนคอนเซิร์นประเด็นนี้นะคะซึ่งครอบคลุมในเรื่องของแซงชั่นหรือมาตรการคว่ำบาตรนะคะเรื่องของทาริฟส์ภาษีศุลกากรแล้วก็เรื่องของ investment screening นะคะการคัดกรองทางด้านการลงทุนซึ่งในบางจุดก็อาจจะถูกนำมาใช้เป็นนโยบายกีดกัน economic downturn เป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจนะคะแซงหน้าประเด็นเรื่องของนะคะไม่ว่าจะเกิดจากทางอากาศตัวเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นค่ะอันดับที่3ค่ะ labor shortage นะคะเป็นในเรื่องความกังวลนะคะเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานที่มองว่าเป็นความเสี่ยงนะคะอันนี้น่าสนใจว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงในปี2024นะคะแต่ว่าปีก่อนหน้าและปีถัดมาก็ไม่ได้แสดงขึ้นมาอีกนะคะว่าเป็นความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็สาบนะคะเน้นไปที่ว่าเป็นหนี้สินของภาคครัวเรือนนะคะที่มองว่าติด top 5หรือมีความสำคัญนะคือ2022และ2023ละนะคะในปี2024เนี่ยมีการสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งและรายได้นะคะเริ่มขยับขึ้นมาให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งและรายได้นะคะ wealth and income ที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะคะนี้นะคะที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยค่ะซึ่งถ้าเทียบเคียงกับปีปัจจุบันปี2026นะคะ2026เรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยขยับลงไปอันดับ1ไปกลายเป็นอันดับ2นะคะจากอันดับ1ในปี21นะคะในปี2026หรือปีนี้ค่ะส่วนประเด็นด้านหนี้สินในปี2025อยู่อันดับที่2ก็คือสลับกันเล็กน้อยนะคะระหว่างอันดับ1กับ2ในปี22ก็ยังเป็นคอนเซิร์นเรื่องเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าสลับอันดับ1 2แค่นั้นเองนะคะในปี2025เนี่ยก็เป็นชัดเจนเลยว่าเป็น public debt คือเป็นหนี้สินสาธารณะนะคะแต่ว่าในปี2026เนี่ยเนื่องจากเขารวมเข้าด้วยกันเป็น debt นะคะที่ครอบคลุมทั้ง public corporate แล้วก็ householdนะคะก็เลยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยนะคะในปี2025นี่เป็นความเสี่ยงของประเทศไทยแต่พอรวบเข้ามาด้วยกันเนี่ยเหมือนรวมพลังอะค่ะกลายเป็นว่าเลยสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1ในปี2023ค่ะเป็นเรื่องของ pollution นะคะที่เดิมปี2024เนี่ยเคยอยู่ที่อันดับ2นะคะพอปี2025ตกก็ดินนะคะอันดับ4นะคะในปี2025ก็คือ poverty and inequality ก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนี่แหละค่ะแต่เขาเพิ่มศัพท์เข้าไปเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็ยังครอบคลุมทั้งในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทั้งด้านความมั่งคั่งหรือ wealth

0: ็รายได้คืออินคัมนะคะในการวิเคราะห์ปี2025แล้วก็ปี2026รวมเข้าด้วยกันนะคะอันนี้ค่ะจึงเป็นภาพให้เห็นว่าถ้าดูภาพรวมนะคะในช่วง5ปีภาพรวมหลักๆก็คืออยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะหนี้สินเนี่ยกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะก็ในการที่พอจะใช้เดือนก่อนหน้านี้ได้นะคะ
1: ข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นขนมปังก็เลือกที่เป็นขนมปังโฮลวีตหรือขนมปังธัญพืชแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: อันต่อไปก็คือในหมวดผลไม้รสหวานค่อนข้างน้อยหน่อยอย่างเช่นชมพู่ฝรั่งแอปเปิ้ลแก้วมังกรหรือถ้าใครมีกำลังซื้อหน่อยก็หาก็มาให้มันเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละท่านแบบนี้นะคะอันต่อไปก็คือรับประทานผักเป็นประจำผักรับวิธีด้วยวิธีการต้มนึ่งอบตุ๋นยำปิ้งหรือย่างก็ควรจะงดนะคะแล้วก็งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะถ้าดื่มในปริมาณที่ไปนะคะก็จะกระตุ้นทำให้หัวใจมันเต้นเร็วเพิ่มมากขึ้นเกิดอาการใจสั่นความดันโลหิตสูงเพิ่มมากที่จะเยอะแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำเปล่าขึ้นไปเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะในการสร้างสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจหรือคนปกติของเราด้วยนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยทำให้หัวใจเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันแข็งแรงนะคะนอกจากนี้เนี่ยการออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายผลิตไนตริกออกไซด์ขึ้นมาค่ะซึ่งสารนี้ก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวนะคะคลายตัวแล้วก็ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายแล้วความถี่เราควรจะออกมากน้อยแค่ไหนก็แนะนำ150นาทีต่อสัปดาห์หรือ 3-5 วันต่อสัปดาห์ใครที่ยังไม่เริ่มออกอาจจะเริ่มออกจาก3วันก่อนเพื่อให้ร่างกายเราเริ่มปรับตัวและก็คลายและมีการหายใจที่เร็วขึ้นแรงขึ้นและรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายเนี่ยก็จะถือว่าเราออกกำลังกายอยู่ในความหนักที่มีความเหมาะสมและพอดีนะคะแล้วระยะโหมเกินไปค่ะต้องเป็นกิจกรรมที่เราถนัดนะคะถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นแน่นหน้าอกเหนื่อยผิดปกติหายใจไม่ออกอ่อนเพลียแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้ค่ะก็ควรที่จะหยุดไม่ออกกำลังกายในที่ที่ร้อนหรือชื้นจัดจนเกินไปค่ะเนื่องจากถ้าอยู่ในสภาวะแบบนี้จะทำให้หัวใจอ่ะทำงานการจัดการกับความเครียดค่ะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเผชิญกับความเครียดไม่ว่าจะเป็นรถติดในกายอารมณ์และก็พฤติกรรมนะคะทางกายอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะนอนไม่หลับนะคะอาหารไม่ย่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็เป็นดูแลสุขภาพจิตใจของเรานะคะก็ทำกิจกรรมที่
2: เพิ่งเริ่มให้บริการได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะแต่ณวันนี้

0: ที่เจอกันนานนะคิดถึงให้น้องจอยช่วยบอกหน่อยที่มาที่ไปของจอยไรท์ไทยแลนด์บริการลูกรับจ้างหลานจำเป็นเนี่ยเราทำอะไรยังไงแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไงจ๊ะ
1: ตามที่พี่อ้อมเล่าเลยป่วยมาโรงพยาบาลมันเลยปิ้งแวบอย่างที่พี่อ้อมบอกจอยคิดถึงคำพูดที่เพื่อร่วมงานบอกว่าจะต้องพาแม่ที่เป็นมะเร็งหายแล้วมาหาหมอแต่เจ้านายไม่ให้ลางานวินาทีนั้นไปหาสาเหตุของทุกข์เลยว่าฉันเป็นทุกข์เพราะฉันทำงานแล้วมันเบิร์นเอาก็เลยคิดว่าออกมาเพื่อเราเห็นแล้วเราแค่รู้ทันเท่านั้นเองจอยคิดว่าต้องกลับไปขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดีเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเรามีสติมันจะทำให้เราพลิกโควิดเป็นโอกาสค่ะเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิด
0: แล้วก็พลิกสถานการณ์การเจ็บป่วยของเราให้มาเป็นโอกาสได้ดีด้วยนะโอ้ ใครจะไปคิดว่าเนี่ย
1: ใช
0: ่สำหรับหลายๆท่านนะที่มีวันหยุดลาพักร้อนนะอาจจะไปปิ้งแวบช่วงลาพักร้อนก็ได้นะ
1: ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อน
0: จริงไม่ต้องรอให้ป่วยของใครก็ไม่รู้อ่ะจะช่วยพาคุณพ่อคุณแม่ของคนอื่นอะไปโรงพยาบาลไปรับมาอยู่ในทุกวงโอ้น้องจอยต้องมีมาตรการยังไงกับการที่ว่าบริการลูกรับจ้างหลานจำเป็นจนกระทั่งมาถึงตอนเนี้ยซึ่งโหต้องบอกว่ามีแฟนคลับเจ้าประจำขาประจำที่สิ่งแวดล้อมค่ะนางไกลตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกรรมการออมสุขวิสารด้านความรับผิดชอบได้รับการยอมรับจากการพัฒนาโมเดลการสร้างคุณค่าร่วมที่เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทบางจากกับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธุรกิจเพื่อสังคมคือการขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อนสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟร้อนไทไรส์นามาและลดเผาเบาฝุ่นที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดการเผาในที่โล่งลดปัญหา PM 10ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาควิชาการของสโมสรคืนสุขวันนี้กันแล้วนะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคืนสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดา

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่า
2: แบบ
3: โชคดีที่ไม่ใช่คนแพ้แต่ว่าคือใส่ตลอดแม้กระทั่งดำน้ำก็คือใส
2: ่ต้องใช้ไงคุณต้อง
3: ก็อาจจะมีถอดมาถ้าดำน้ำคือถอดแล้วใส่ทับกับเสื้ออีกทีนึงแต่ว่าถ้าไม่ถ้าใช้ชีวิตประจำวันก็คืออาบน้ำก็ไม่ถอดนอนก็ไม่ถอดเพราะต้องการวัดการนอนไง
2: แต่ใส่เรื่องของเกราะป้องกันผิวด้วย
3: ก็คือเป็นหนังกำพร้าสำหรับบางคนเคยเห็นค่ะที่เขาแพ้ไม่ใช่แค่ตัวของโลค่อนข้างใหญ่แม้กระทั่งวัสดุนะคุณสายต่างๆหรือว่าตัวแบบไอโลหะที่เราเรียกว่าเป็นบัคเค
2: ิ
3: ล
2: แล้วมันทำให้กำลังในการหยิบจับสิ่งของของคุณเนี่ยมันมีปัญหาแรงบ่งแรงบีบอะไรพวกนี้สับอ่ะมือคุณมันก็จะงออยู่แบบจับโทรศัพท์อ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้แรงอะไรแบบที่มันต้องมีหมายความว่าสุขภาพคุณก็ดีด้วยไง
3: แต่จริงๆต้องบอกว่ามันใช้แรงโดยเราไม่รู้ตัวนะต้องสังเกตตัวเองดูค่ะกล้ามเนื้อตรงโคนนิ้วโป้งที่อยู่บนฝ่ามือคุณผู้ฟังถ้าลองกดดูว่าปวดไหมบางคนอ่ะเล่นโทรศัพท์มันใช้แต่นิ้วโป้งที่ขยับ

0: หน้าจอ
1: แต่อันนั้นมันเรียก
0: แล้วบางคนอ่ะขนาดของโทรศัพท์น้ำหนักขนาดกับขนาดมือไม่สัมพันธ์กันถ้าเป็นคนมือเล็กนิ้วสั้นอะไรเงี้ยมันมาจากที่แขนที่มือด้วยที่เราก้มจ่อมอยู่กับ
1: หรือไม่คุณยกขึ้นมาคุณก็ปวดได้เหมือนกัน
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
1: ใช่
0: เหมือนแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
1: ไม่ใช่แค่นั้นเป็นเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวด้วยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรมากพอสมควรแล้วทำให้คุณเมื่อคุณอยู่กับโทรศัพท์เยอะขึ้นคุณไม่ได้ขยับตัวคุณไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายการพัฒนาทักษะในด้านเนี้ยมันก็จะต่ำลงมันเป็นเรื่องที่ส่งทัญญะหรือว่าความรู้ต่างๆด้วยตามมาน
0: ั
1: ่นก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันคือบางทีอ่ะมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆขึ้น
0: ม
1: าแต่คือมันเป็นสิ่งที่มันสะสมมาเรื่อยๆหรือบางทีคุณมีพฤติกรรมแบบนี้โดยที่คุณลืมคิดไปว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพคุณหรือเปล่าอันนี้ก็คือบทความเนี้ยเขาก็เหมือนกับทำให้เราได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าอุ้ยก็ต้องสังเกตนะคือเล่นอะไรแล้วมันขยับมือไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
0: ใช่เวลาจับปากกาเขียนต้องบอกว่ามันบางทีมันตกใจเหมือนกันนะกับตอนที่โตมาเราเขียนหนังสือติดขัดแล้วมีรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการแบบ
1: ขยับมือที่ฉันขยับให้เป็นตัวอักษรน่ะที่มันชัดเจนมากคือเมื่อก่อนเวลารีบเขียนน่ะมันก็ยังเป็นตัวให้อ่านออกนะแต่เดี๋ยวนี้เวลารีบเขียนน่ะเหมือนใจมันไปแล้วอะแต่มือยังขยับตามไม่ทัน
0: หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วว่าสมัยนี้เวลาจดอะไรบันทึกอะไรแล้วฉัน
1: ขอให้ได้เขียนแล้วก็จะจำได้
0: จริงๆมันเคยมีคนพูดเรื่องนี้นานแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบของการแบบเรียกว่าอะไรอ่ะการเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าคุณพูดอะไรหรือทำอะไรซ้ำๆสักแบบ10ครั้ง
1: ดังนั้นเนี่ยอะเรื่องของการใช้โทรศัพท์เล่นแท็บเล็ตหรืออะไรแบบเนี้ยใช้แต่พอดีแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่าตัวเองใช้ไปเยอะเท่าไหร่แล้วมันกำลังจะส่งผลเสียอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วย
0: เรื่องของการตระหนักนี่ก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้อัลกอริทึมออกแบบมา ออกแบบอัลกอริทึมที่ส่งผลให้ผู้ใช้งานเสพติดการบริโภคคอนเทนต
1: ์ดิฉันเชื่อไอ้อะเล่นบางอย่างอยู่แล้วแบบเพื่อนก็เข้ามาเป็นโพสต์ของ
0: แกรมเนี่ยอันเนี้ยไม่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดจากการออกแบบตัวโปรแกรมที่ทำให้คนติดการใช้งานซึ่งมีผลต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
1: คือเมตตาเขาจะพูดในลักษณะนี้ไหมเหมือนกับเวลาคุณเป็นร้านอาหารสารที่ทำให้คนติดอ่ะม
0: ัน
1: ก็คิดแบบนั้นได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ในการเลือกรับสารแล้วไง
1: ดูเวลาอีกทีก็ไปแล้วชั่วโมงหนึ่ง
0: อะไรประมาณนั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พยายามจะจัดการมีความพยายามจะจัดการกับบริษัทเหล่านี้อยู่แล้วก็น่าจะเป็นแบนการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็อาจจะได้ยินไปหลายประเทศแล้วนะฝรั่งเศสมีอิตาลีมีสเปนด้วยก็เดี๋ยวต้องเห็นต้องรอดูกันแหละว่าจะรับมือยังไงทั้งในฝั่งของ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
3: จุฬาเรดิโอ Plus ร่วมกับ Thai PBS กิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร16:30 น.ถึง17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการ
4: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงทวีทาง FM 101.5 MHz

0: รถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งสักผ้าตีนขาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปช่วยกับบ้าน
1: นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
2: CU Delight 101.5 FM
3: กระเทือนและเป็นภัยถึงความเป็นอยู่ส่วนรวมด้วยอย่างแน่นอนงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นงานที่มีความข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

ชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความรักความเข้าใจอันดีต่อกันที่เยาวชนผู้มีอุดมการณ์เดียวกันจะได้มาพบปะผูกมิตรไมตรีกันและร่วมการปฏิบัติกิจครั้งที่21ณค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2500ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delightทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออทัมค่ะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัสพบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาภาพยนตร์เรื่องไหนหรือเพลงเพราะเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอฟังเพลงดังจาก The Eagles นะคะ Desperate Jonathan แล้วก็ Billy Joe กับ Honesty ค่ะ

ญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะคะและแน่ๆค่ะความเขียวขจีของแมกไม้ในช่วงของหน้าฝนทำให้เรามองไปอย่างสุดหูสุดตาได้ยังมีความสุขแต่บางครั้งก็ต้องระวังเรื่องของพื้นนะคะที่เราเดินกันอยู่เนี่ยไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะ Wind of Change จาก Scorpions ค่ะเพลงของปี1990นะคะที่เป็นงานประพันธ์ของ It Be นะคะงานประพันธ์ของ John Lennon และ Sir Paul McCartney ค่ะต่อกันด้วย Phone and Bronze กับเพลง

ซล B7 35.79 บาทต่อลิตรและดีเซล B20 30.79 บาทต่อลิตรทั้งนี้ราคาน้ำมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและก็จะเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับถ้าอย่างไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามราคาน้ำมันกันได้วันศึกษาเอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะไปใช้บริการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันแห่งนครโกสินทร์รวมถึงที่สวนสาธารณะป้อมมหาการงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับก็คือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็จะมีกิจกรรมหลักพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาเพื่อแสดงความกตัญญูและขออโหสิกรรมต่อสายน้ำซึ่งเป็นแหล่งหล่อเลี้ยง

0: ทำบุญตักบาตรทางเรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ก็นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในยุครัตนโกสินทร์โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์รวม225รูปจาก3เส้นทางสายน้ำได้แก่คลองสะท้อนถึงความสำคัญของสายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งบูรพมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์การปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมทางศิลป์ขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับในส่วนของพิธี
1: มหาวิทยาลัยนเรศวรครับขอเชิญผู้ประกอบการภาคเอกชนและนักลงทุนร่วมต่อยอด5ผลงานวิจัยอัจฉริยะที่ตอบโจทย์เทรนด์ Health and Wellness ศาสตร์ชะลอวัยครบจบตั้งแต่เวชศาสตร์เครื่องมือแพทย์ไปจนถึงนวัตกรรมผ่อนคลายนะครับเรียกว่าจะได้พบกับ5นวัตกรรมสุขภาพเด่นในดร.ใต้บันทิศักดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับส่วนต่อไปครับเป็นกลุ่มนวัตกรรมเช่นเดียวกันกับกลุ่มแผ่นแปะรถเครื่องสิงคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็ขอเชิญชวนสำหรับภาคส่วนต่างๆนะครับมาพบกับ5นวัตกรรมสุขภาพเด็กมหาวิทยาลัยนเรศวรครับไปได้ในส่วนต่อไปนะครับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์ออกหน่วยคัดกรองภาวะจอประสาทตาเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานกว่า600รายในเขตพื้นที่รับผิดชอบครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการเลือดส่งต่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นรวมถึงการยกระดับคุณภาพประสาทตาเสื่อมรวมทั้งสิ้น659รายสะท้อนถึงความร่วมมือของเครือข่ายบริการสุขภาพในการร่วมกันส่ง
0: จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่เรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับทางศูนย์หัวใจสิริกิติ์ได้เดินหน้ายกระดับทักษะการแปลผลคลื่นไฟฟ้าEKG หัวใจ
2: วิทยาลัยขอนแก่นการแปลผล EKG
0: เอาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยุทธพงศ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
3: ชัดเจนครับ
0: ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันแรกของการจัดงานนเรศวรวิจัยครั้งที่22ก็เลยอยากจะขอให้คุณยุทธพงศ์ได้
3: ครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนะครับก็อาจจะต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือความสำคัญทีนี้มีอะไรก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับของการนำงานวิจัยนะครับออกมาต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดได้จริงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งของมอนาเรสวนนะครับนอกจากเรื่องของการเรียนการสอนพัฒนาคนแล้วนะครับเราก็บวกกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยส่วนที่วางตัวเองไว้ว่าตอนนี้ในส่วนกำลังทำวิจัยเรื่องอะไรอยู่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำองค์ความรู้พวกนี้ไปต่อยอดตรงที่มหาวิทยาลัยในส่วนอยากใช้โอกาสของ36ปีเนี่ยครับก็ถ้าเทียบเป็นคนก็เป็นกำลังช่วงวัยกลางคนครับกำลังมีของไฟแรงก็อยากจะใช้โอกาสนี้เป็นเวทีนะครับสำหรับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนที่ถามว่าเราทำไมจึงจัดต่อเนื่องถึงครั้งที่22แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่ามหาวิทยาลัยในส่วนนะครับก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนกับสังคมภายนอกครับก็เลยทำให้เกิดงานประชุมนี้อย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่22แล้วครับ
0: พูดถึง
3: ก็คือปีนี้เราวางโจทย์แนวคิดไว้ว่าเราให้ธีมงานประชุมเป็น Greenism for Inclusive Innovation ทีนี้ก็อาจจะต้องแตกความหมายออกเป็น2คำใหญ่ๆครับคำแรกก่อนก็คือคำว่า Greenism นะครับคำที่2ก็คือคำว่า Inclusive Inbound นะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่เราอยาก

สื่อครับก็คือ Greenism ก็คือการใช้เทคโนโลยีรักโลกนะครับเทคโนโลยีสีเขียวการวิจัยที่เป็นมิตรต่อดูแลการเป็นอยู่ของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพอในส่วนที่2เราจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วอยากให้สิ่งที่ทำออกมาแล้วเนี่ยทั่วถึงทุกคนครับเป็นการดูแลคนเป็นการดูแลสังคมไป

0: เนื่องกว่าทุกปีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีหรือหนึ่งโอกาสที่ทำให้เห็นได้ว่าเรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องของการเกษตรทำให้การเกษตรมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นลดต้นทุนเพิ่มรายได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราสามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนทุกคนได้ส่วนวิวัฒน์ครับอันนี้ก็เป็นชื่องานย่อยของเราครับก็ได้ต้องบอกว่าปีนี้เป็นพิเศษมากๆได้รับเกียรติจากท่านนโยบายที่ท่านวางไว้ระดับประเทศเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศไทยผ่านเรื่องของรีเสิร์ชหรือว่าวิจัยกับนวัตกรรมได้อย่างไรศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์นะครับหลังจากนั้นครับเรายังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเป็นศาสตราจารย์ดร.สรรชนีนะครับถือสุขภาพอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติครับแล้วก็ถัดมาเราอาจจะมีในเรื่องของโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศด้วยครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ว่าการออกแบบเมืองการออกแบบพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับรวมถึงเรายังได้รับตัวอย่างเชิญภาคเอกชนเข้ามาก็จะมีในงานก็จะมีเรื่องของการเจอกันระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษาแล้วก็เป็นเรื่องของภาคประชาชนครับเผื่อว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจกันได้ต่ออันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เวทีนี้ได้การ
1: ปีนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทีพิเศษ36ปีนเรศวรวิวัฒน์ด้วยก็เลยอยากจะขอให้คุณยุทธพงศ์ได้เล่าถึงเหตุผลที่ไม่ควรพลาดสำหรับงานที่จะจัดขึ้นในปีนี้สักหน่อยครับ
0: อ๋อครับเวทีที่ทำให้เราได้เจอกันได้ให้ทุกคนได้รู้จักนเรศวรและทำให้นเรศวรได้รู้ได้เจอกับทุกคนรวมถึงได้เอาของที่นเรศวรวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้วิจัยและทำนวัตกรรมไว้ครับมีองค์ความรู้ที่รอให้ทุกท่านมาเลือกหยิบไปใช้อยู่อีกมากมายเลยครับอันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านมาเรามีเวทีพิเศษ36ปีนเรศวรวิวัฒน์อันนี้เราตั้งใจเขียนหนังสือขึ้นมา9เล่มครับเพราะว่าเลข36ปีก็คือเลข3บวก6ก็คือ9เล่มตั้งใจจะให้หนังสือมหาวิทยาลัยส่วนเป็นบันทึกหรือว่าเป็นเหมือนไดอารี่ที่จะคอยเก็บเมมโมรีไว้ว่าถูกแต่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลโดยที่มีนักวิจัยแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนเป็นผู้ร่วมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1ที่คิดว่าทุกคนไม่ควรพลาดครับเรื่องที่2ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากโปรเฟสเซอร์ต่างประเทศนะครับถึง7ประเทศเลยอยากเชิญชวนทุกท่านครับให้มาร่วมงานนเรศวรอย่าพลาดเลยนะครับ
1: ครับงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่22ระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคมนี้ก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนักเตอร์ยุทธพงศ์ทองพบเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการเครือข่ายสายตรงในวันนี้ครับขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับมีโอกาสคงได้ครั้งที่22ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับปีนี้ก็จะมากันภายใต้หัวข้อ Greenism แล้วคุณยุทธพงศ์ก็ยังได้แนะนำว่าจะมีการจัดพิมพ์หนังสือทั้งหมด9เล่มด้วยกันเป็นเรื่องราวที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในวาระครบ36ปีซึ่งเมื่อสักครู่ในช่วงจารึก

0: ต้อนรับสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้เริ่มต้นได้งานจากพี่ๆไหนที่อยากฟังกันต่อนะครับส่งมาได้ที่022183975-7อภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ยินดีดูแลคุณผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟัง

มณีหนึ่งคันไหลไปเสาแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพลงนี้หลายท่านคุ้นเคยแล้วก็ชอบกันมากอยู่แล้วใช่ไหมคะซื้อ on my mind เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ตอนนี้14:11 นรายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% มีผู้รอฟังครูเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ฟังขอ

0: ก็โอ้เยี่ยมมากเลยเดี๋ยวจะมีเพลงอื่นอีกเยอะเลยของคุณต่างจิระนี่นะคะน้องนุ่นหลับไปอย่างเห็น
1: ยังไม่หลับค่ะฟังเพลินอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นเงียบเห็นเงียบไปถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องถามว่าซีดีชุดไหนว่าน้องนางเดียวนะคะคุณนัทขอมาจากชลบุรีค่ะ

0: หนึ่งน้องนางเดียพอคุยกันไปคุยกันมาก็จะบอกว่าขนมเบื้องยวนเนี่ยหารับประทานยากแล้วใช่ค่ะหารับประทานยากแต่ที่รีโน่ยังมีอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่รีโน่ออเดย์ดินนิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์1ข้างหอศ
1: ิ
0: ลป
1: ์
0: อ้าวอย่า
1: คิด

0: คุณอรุณศรีก็ชอบมาแล้วบนโลกมายานะคะคุณอรุณศรีชอบมันเข้าไปถึงหัวใจเลยไม่ใช่เฉพาะน้องนุ่นนะความรู้สึกอย่างนี้มนุษย์นะมนุษย
1: ์ครับคืออาจจะด้วยความที่ว่าเพลงส่วนใหญ่เพลงไทยเพลง
0: เราถึงชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะยังอยู่ใช่ไหม
1: อยู่ครับ
0: อยู่นะอ่ะงั้นให้คุณตาคุณเมื่อกี้เห็นคุณ

0: คาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงริโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้100%เพลงไพเราะที่เพิ่งจบลงไปขวัญจะเปิดทับฟ้าคู่ไทย
1: เพื่อใช้พัฒนา
0: เพื่อใช้พัฒนาของกองทัพอากาศใช่ไหมคะเพลงนี้ผลงานคุณตังเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหปลื้มมาก
1: ที่เพลงนี้ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงเป็นเพลงแรกที่เปิดรายการของคอนเสิร์ตการก็คือในวันที่สวรรคต
0: ค่ะ
1: ก็เช้าวันนั้นอ่ะพอรู้ข่าวปุ๊บอ่ะ
0: เราจำได้24ตุลา
1: ครับเราก็มีความคิดที่อยากจะแต่งเพลงขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผู้วายชนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ร่วมรำลึกถึงด้วยความประทับใจผมก็เลยคิดว่าใครๆเวลาแต่งก็คงจะแต่งเศร้าอะไรอะไรกันงี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเพลงที่เรานึกรำลึกถึงพระองค์ท่าเกิดมาก็คิดถึงว่ารอยยิบก็เลยมีครั้งหนึ่งก็คือมีการเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศแล้วนักข่าวก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมในหลวงไม่ค่อยยิ้มก็นักข่าวก็ถามว่าทำไมพระองค์ท่านถึงไม่ค่อยยิ้มท่านก็เลยรอยยิ้ม
2: ค่ะแล้ววันนั้นที่ได้ไปชมเนี่ยก็คือด้านหลังจะมี LED ใหญ่ใช่ไหม
0: คะ
2: ก็จะเป็นรูปทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลแล้วก็พระราชินีจะเป็นรูปจับมือการยิ้ม
1: ทำภาพเนี่ยก็คือได้ทำงานอยู่ร่วมกันน
0: ะ
1: แล้วก็น้องก็คงจะได้ซึมซับในเรื่องของไอเดียของเพลงนี้

0: รักยอด
1: จริงด้วยเสียงเหมือนคุณสุเทพ
2: นะครับ
1: แล้วเพลงนี้เลยออกเป็นลูกกลมเลย
2: ใช่ครับ
1: ยากจังเลยก็เป็นลูก
2: ก็ผมเพื่ออยากได้สีแบบสีสันแบบเพลงลูกกลุ่มก
1: ็
2: เลยทำออกมา
1: โอ้ยเพราะมากเลยใช่ไหมน้ำมันพืชโอลีนเพราะว่าน้ำมันพืชโอลีนช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันพืชของคนไทย 100% ที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคน
3: ชอบมากค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: คือเพลงสื่อรักออนไลน์ก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นความแต่งเพลงให้มันแบบเพลงเก่านะเนื้อหาเก่าทำนองเก่าโบราณเป็นทำดนตรีโบราณนะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยไม่ใหม่แล้วก็
1: เฟี้ยว
2: เนื้อเพลงที่ผู้ใหญ่ทุกท่านเลย
3: ไปลายไปใน TikTok อะไรเงี้ยค่ะ
2: ลามไปหมดเลยแล้วก็แม้กระทั่ง
1: มันน่ารักอ
2: ่
1: ะ
2: ก็มีการส่งเหมือนเฟคนิวด้วยเฟซบอกว
1: ่
2: าบอกว่าเมื่อเขาก็เขียนว่าเมื่ออาม่าจับไมค์ร้องเพลงได้ข่าวว่าเพลงนี้มิวสิกวิดีโอด้วยคนก็เลยแบบคนข้างบ้านคุณอาจารย์ทิพย์เนี่ยก็เลยแบบเรียกอาม่า
1: อาม่าหมดเลยเหรอต้องดูใน YouTube ใช่ไหมคะสื่อรักออนไลน์อ่ะฟังอาม่าร้องเพลงนี้นะคะ สื่อรักออนไลน์

0: สื่อหลักออนไลน์น่ารักจริงแล้วเสียงคุณจันทิพย์น่ารักด้วยอย่างเพลงนี้นะเป็นเสียงที่น่ารักเห็นไหมคุณประดิษฐ์พรทวงมาละถ่ายสีทวงอะไรอย่าลืมมน
1: ต้องดีหน้าจะสนุกสนาน
2: ก็อยากจะได้เสียงแบบแหลมๆเนี่ยเอาไงดีอ่ะป้าเจี๊ยบก็ไปสวรรค์แล้วป้าอู๊ดศรีสุดาก็ไปสวรรค์เหลือนี่แหละ
0: นี่แหละ
2: วัย90ไม่แผ่วนี่แหละโอ้โห90คนนี้เลย
0: ตอนนี้91หรืออะไรแล้วเนี่ย อ๋อเพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปเนี่ยเห็นแม่มา
2: ใช่มันออกไปแล้วมันเป็นแก้ไม่ได
0: ้ก็ชื่อเล่นไงชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นเป็นเพลงชื่อเล่น
1: แต่วันที่ไปอัดสนุก
2: ยกขาคนละขาที่ก็ยกขึ้นไปเลย
0: ตายแล้ว
2: เตรียมไปแล้วครับหนุ่ม4คนที่เตรียมมันจะยก
0: เราได้ยกมั
2: ้ยไม่ได้ยก
1: ไม่ยอมให้ยก
2: ไม่ยอมก็คือท่านก็ขึ้นบันไดด้วยตัวเองโอ้โหแล้วก็ทึ่งแล้วบอกแม่พลังงาน
1: เหลือพลังงานเยอะมากเลย
0: จริง
2: พี่บีลองสลับแล้วก็ประมาณ 4-5 เทคอ่ะตรงนี้ปึ๊กๆๆพี่บีก็บอกไม่ใช่ต้องตุ้มเนี่ยจนแบบคุณป้าลงมาเอามาร้องเองมั้ย
0: นี่แม่ลูก
2: ก็ขำกันอยู่ในห้องก็ออกมาก็เป็นเพลงที่แบบโอ้เราก็รู้สึกได้วินาทีนั้นว่าพอออกมาจากห้องรู้ว่าเพลงนี้มันต้องดังเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นเลย
0: โอ้จริงจริง
2: แล้วพอไปลง TikTok แล้ว
0: จะหา YouTube ไม่เป็นหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ลงมือหาลอง
2: จริงๆก็อยากจะทำซีดีแหละแต่ว่าปัญหาฝากเพลง

0: ันนี้ไว้ในรายการแล้ววันหลังเผื่อ
1: เ
0: ผื่อฝากพี่แอดเปิดเผื่อมีผู้ฟังขอเพลงครับเอามาฝากไว้แล้วกันนะคร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: คงต้องขอฝากไว้ว่าขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณรายการนี้ที่มีโอกาสที่ทำให้เพลงของผมเนี่ยได้มาเผยแพร่แล้วก็เคยร้องไว้แต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงที่มันเมื่อนาเนื่อนนานแล้วน
1: ะ
0: ไม่ต่ำกว่า 3-4 เพลงครับซึ่งขณะนี้ผมกำลังทำอยู
1: ่อ๋อเหรอ
0: แล้วก็คิดว่าจะได้กลับมาเผยแพร
1: ่โอ้ดีจังด
0: ีอย่างเช่นอย่างเช่นเกินไว้ก่อนนี่คร
1: ับ
0: ได้ๆแล้วก็ร้องในวันแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ร้องอีกเลยแล้วก็เพลงนี้ก็เสียดายไปที่จะหายไปทายาทผู้แต่งเพลงนี้ก็เลยมาติดต่อผมบอกว่าอยากจะขอให้ทำเพลงนี้มาร้องหน่อยแล้วก็เจาะจงว่า
1: อะไรเก่งและดมยิงอ่
0: ะ
1: ชื่นสุขอันนั้นอ
0: ่
1: ะอันนั้นก็เป็นเพลงของท่านเลยลาได้ลาด้วยหากเธอรักจริงหรือพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกัณฑ์เราต่อนะคะแล้วขอบคุณน้องต่างกับน้องนุ่นที
0: ่
1: มาคุยกันเล่าเรื่องราวต่างๆทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวคุกสวัสดีค่ะฟังหากเธอรักจริงคุณสมศรีม่วงสอนเขียว

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยแล้วการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและการเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมในการวิธีการแรก

0: เช่นนี้และได้แสดงการประท้วงไปยังเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศจีนอย่างรุนแรงแล้วนายหลินเจียนกล่าวว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทะเลของจีนปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าน้ำแถบแนวปะการังเหรินอ้ายบนชายหาดและยังยึดครองชายหาดที่แนวปะการังเหรินอ้ายของเกาะนานซาประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: คุณศิวตรากับคุณหลิงชิงเลี่ยน
3: สวัสดีค่ะคุณหลิน
4: สวัสดีครับคุณศิวตราและท่านผู้ฟังทุกท่าน
3: วันนี้คุณหลินมีต้องเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งคุณว่า
4: อันนี้เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดแล้วทำไมเขาบอกเป็นอันดับหนึ่งเลยครับ
3: อ๋อก็คือคะแนนเต็มเขาคือ800
4: 800ครับ
3: อ๋อแต่ว่าคนนี้ได้721แล้วคุณลินเฉลยไปละเพราะว่าคนที่เราจะพูดถึงเนี้ยเขาเป็นคนพิการคุณผู้ฟังแต่ต้องเรียกว่าเป็นคนพิการที่มีใจสู้มาก
4: ใช่ครับ
3: รอดชีวิตมาได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตาของเขามองไม่เห็น
4: อ
3: ีกต่อไปคุณแม่ของกัวปินในตอนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็พูดกับสื่อมวลชนว่าครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์มันเหมือนแบบฟ้าถล่มเลยไม่รู้ว่าในอนาคต
4: คุณเหมือนกับคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็รีบตามหลวงเข้าไปสืบสวนที่บ้านคุณป้าแล้วก็ปรากฏว่าพบเสื้อผ้าที่มีติดเย็นภายในครอบครัวเท่านั้นเองคือเพราะว่าพ่อนะครับแล้วก็พี่ชายของพ่อสองคนเขาก็เลี้ยงปู่คุณปู่ใช่ไหมแล้วก็มีทะเลาะกันอาจจะงานการใช้เงิน
3: ปรากฏว่าคุณหลิงเชื่อไหมว่าคนที่มักจะทำร้ายเรามากที่สุดมักจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเป็นคนในครอบครัว
4: ครับ
3: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากกลับมาที่เรื่องของกัวปินก็คือพอข่าวคราวของเขาเนี่ยเผยแพร่ออกไปก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เมืองอู่ฮั่นเดินทาง
4: ครับเพราะเขาพบหลังจากถูกทำร้ายเขาก็กลัวและก็ใจสั่นมันมากก็ได้ลงแผลงนั้นแล้วทีนี้เข้ามาถึงห้องเรียนนี่รู้สึกใช้ดนตรีขับไล่หมอกควันสีดำนั่นจิตใจของเด็กๆเธออยู่เป็นเพื่อนให้รู้สึกอบอุ่นและขจัดความกลัวของกัวปินด้วยความอบอุ่นเหมือนความรักของแม่ครับ
3: ต้องบอกว่ากัวปินเรียนอยู่ที่นั่น12ปีเนาะแล้วก็ให้มาเป็นยามรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยส่วนคุณแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือให้มาเป็นครูช่วยดูแลนักเรียนในโรงเรียนพี่สาวค่ะก็ยังได้มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมของอู่ฮั่นปัจจุบันนี้พี่สาวของกัวปินซึ่งก็เป็น
4: ชาวเน็ตก็รู้สึกว่าเจ็บใจมากคร
3: ับ
4: เจ็บใจมากแม้ว่าในสังคมที่เป็นอารยธรรมแต่เมื่อเรื่องเราแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะทำให้เด็กที่ไร้ความผิดนะถูกโดนทำร้ายแบบนี้เจ็บใจจริงๆก็เลยมีหลายกลุ่มเขาก็ตั้งใจว่า
3: 45ภาษาจีน100
5: ใช้กับโปรเจกต์ก็ได้นะคะสมมติว่าอาจารย์เซฟก็คือทำโปรเจกต์พาเด็กไปทัศนศึกษาเป็นเด็กญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเฮ้ยเลิฟมากในโปรเจกต์นี้อาจารย์เซฟเอาซะหน่อยเข้าประโยคให้หน่อย
6: This project is the apple of my eye
5: ใช่อันนี้พิงก็จะรู้แล้วแหละแบบโอ้โหถ้าพูดถ
6: ึ
5: ง
6: AI เป็นเอกพจน์เนาะทีนี้คือแค่อยากจะย้ำเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเหมือนติดนิสัยไงพอ AI มากก็
5: อาจารย์เซฟว่าสำนวนเนี้ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะยังไงอาจารย์เซฟเดาได้ไหม
6: จริงๆเดา
5: อาจารย์เซฟลดมากถูกเลยค่ะคือคีย์เวิร์ดคือคำว่าตาคือเจ้าแอปเปิลกับส้มเนี่ยมันต่างกันจริงๆแหละเนาะแล้วที่มาอาจารย์เซฟก็คือเดาได้ถูกจริงคือมันไม่เหมือนกันนี่ผิวสัมผัสเปลือกของเขาก็ไม่ได้กันนี่เพราะฉะนั้นนะคะที่มามันก็เป็นฟิลว่าเอาเราก็พูดเกรดๆได้ว่า you can't compare studying English with learning math that's like comparing apples and oranges ก็ตรงเป๊ะเลยถูกไหม
6: คะ
5: ว่าเฮ้ยมันจะยังไงนะอาจารย์เซฟเลยเราไม่เอาพวกเรื่องเรียนวิชา2วิชาก็เป็นอันอื่นก็ได้ค่ะที่จะแสดงการเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของอะไรดีอ่ะความรักอ่ะเงินอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยอาจารย์เซฟเราลองใช้ apples กับ orange สิคะจะได้ว่าไงดีเลยหรือว่าบางทีแบบเด็กน้อยเนาะชีวิตในเมืองกับชนบทมันต่างกันนะจ๊ะที่รักก็จะพูดได้ว่าชีวิตในเมืองคืออะไรคะอาจารย์เซฟ
6: city life
5: and
6: village life

0: เช่นสมมุติว่าจันพิกอาจารย์พิกมีพี่น้องใช่ไหมพี่น้องอาจจะต่าง
1: ถ
0: กั
1: ู
0: นใช่ไหมคะก็จะ
1: ใช
0: พูด
1: ่
0: ได้ว่า My two sisters are apples and oranges. One is shy and the other is sociable.
1: เนี่ยรู้กันเลยว่าแบบเปลี่ยนสำนวน apples กับการเซฟใช้ถูกใช่ไหม
0: สมมติว่าท่านผู้ฟังแบบว่าอยากจะทบทวนก็กลับไปฟังใหม่นะคะเราก็มี apple of someone's eyes
1: ใช
0: apples
1: ่
0: and oranges เนาะต่อไปก็คือ sour
1: sour
0: grapes
1: grape
0: gold banana
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมไม้ป่าณบริเวณโคกนกกระบาและลานสุริยันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยผูกพันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรเออนเรเนียนาวาอัลบาได้ลูกผสมที่งดงามเป็นพิเศษและได้รับรางวัลจากเดรอยพิไทยเป็นชื่อเรียกกล้วยไม้นั้นว่าแคทริยาควีนสิริกิตนอกจากนี้ยังมันกล้วยไม้สกุลสำเภางามด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพืชพันธุ์ที่ชื่อว่ากล้วยไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยเช่นเดิมโดยมีสวนพฤกษศาสตร ์รัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์แอลจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวิน
3: นะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยมีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ไปหน่อยเร็วขึ้นนิดนะยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครอีกยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใส
1: เด็กๆตามเปล่าคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเริ่มแล้วค่ะเราต้องดีใจกันใช่ไหมคะ
2: ยิ้มแก้มใสค่ะก็ฟังได้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ 5-6 โมงเย็นฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 เด็กแต่แปลกตรงที่ว่าทุกคนฟังได้หมดเลย
0: ใช่เลยครับ
2: นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าฉันฟังไม่ได้ลองฟังดูนะคะนะได
0: ้เสียงอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟังแล้วเรารู้สึกยังไงเนี่ยเนาะนี่ท้าทายนะเด็กเนาะเหมือนเราแบบเดินไปแบบไปอีกที่หนึ่งเอ๊ะเสียงมันลอยแว่วมาอยู่ข้างหน้านี่เองแต่เรายังไม่เห็นแต่เป็นเสียงอะไรนะครับนี่สนุกเลยเนาะมากเลยนะครับจากนั้นอะไรแล้วเนี่ยนิทานไงล่ะนิทานเราก็สนุกสนานมากเลยมี

0: เรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับก็ในซ้ำเนาะแล้วคุณช้างเบิ้มไม่ได้มาตัวเดียวนะถ้าตัวเดียวก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวสิเนาะเขาก็ต้องเจอเพื่อนสัตว์มากมายเลยเนาะไปมากมายเจอตัวรอพบกับนิทานชุดช้างเบิ้มกับเพื่อนๆกันนะครับจากนั้นก็ถึงเวลาหลายๆคนแนะนำเพลงมาไว้ก็รอคอยฟังนะครับที่เมื่อกี้นี้ประพันธ์เพราะว่าเด็กๆผู้ใหญ่เคยฟังเพลงเด็กตอนเป็นเด็กๆมาไงเนาะโตขึ้นก็ยังฟังได้อยู่นะถึงเราจะมีเพลงฮิตมีเพลงอื่นๆก็มารอฟังกันในช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็เช่นเคยเด็กๆช่วยเราจัดรายการด้วยกันช่วยเลือกเพลงได้เช่นกันนะเด็กๆช่วยได้เลือกเพลงนะครับช่วยกันจัดรายการให้สนุกสนานกันไปเลยกับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กช่วงนี้นะครับเด็กๆมีเรื่องราวอะไรอยากจะเล่าอยากจะบอกนะเรื่องของเด็กๆเองเลยนะตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้เลยเนาะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยเรื่องที่ชอบมากก็ได้เรื่องที่วันนี้ไม่ชอบเลยก็ได้เนาะนะเรื่องที่สนุกมากนะนี่แหละครับช่วงของส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับ
1: แล้วก็จะแนะนำตัวเองนะคะเด็กๆจะได้รู้จักว่าใครคุยกับเรานะคะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและการเราไม่นานก็อยากรู้ว่าเมื่อปีก่อนๆ นั้นเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาเล่านิทานสนุกเอาไว้เยอะเลยเหรอเข้าไปฟังได้นะครับย้อนหลังให้ฟังแล้วเพลงที่เปิดไปบางทีโอ้เขาบอกเพลงนั้นก็เพราะปีที่แล้วนะเด็กๆขอเพลงนั้นเยอะมากเลยตอบคำถามกันนะครับขณะเดียวกันเด็กๆก็ต้องมองเห็นการ์ตูนที่น่ารักนะครับการ์ตูนประกอบนิทานนะครับเป็นผลงานของลุงโตฉายาคนผู้ควบคุมเสียงไม่งั้นไม่ได้เลยเสียงนี่สำคัญมากเลยรายการวิทยุเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าพวกนี้จะส่งเสียงไม่ได้
1: วันนี้วันพุธค่ะพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราชวันนี้อากาศดูท้องฟ้า

0: เขาทำอะไรกันคะนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อพันว่าทุกคนก็ทำนะนะคะแล้วก
1: ็
0: ทำแล้วสดชื่
1: นด้วย
0: นะ
1: ค
0: ะตอบไม่ได้เลยตอบหน่อยนะคะ
1: อืมใช่เลยนะครับให้ฟังอีกทีดีไหมพ่อพันเพราะว่ามาแวบหนึ่งเองเนาะเดิมตัวนะหนึ่งสองซ้ำครับ
0: ค่ะและจากนี้ไปก็ฟังนิทานกันนะคะหลังเลิกเรียนมีนิทานฟังที่นี่เลยค่ะนะคะ
1: จุ่มน้ำแล้วก็ดื่มเนาะแล้วสามีได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นได้ยินเสียงก็เทน้ำแล้วก็ดื่มครับ
0: เขาสดชื่น
1: อ๋อสดชื่นเนาะ
2: ก็ใส่น้ำแข็งไปด้วย
0: ใส่น้ำแข็งเย็นๆนะ
1: อ๋อสดชื่นด้วยเนาะเออเนาะ
0: หนูเคยทำ
1: เพลงอะไรคะเพลงชื่อเพลงอะไรดีคะหนู
2: ขอ
1: แต่เราชอบเพลงนี้เนาะ
0: ชอบเพลงนี้แน่ๆ
2: เลยค่ะ
0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ฟังด้วยนะคะ
1: นะครับ
0: สอบสามวิชา
1: วิชาวิชาอะไรบ้างคะที่สอบ
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยแล้วก็
2: เสียง
1: อ่านออกเสียงอืม
0: อืม
1: สำคัญนะค
0: ะใช่อ่านออกเสียงเนี่ยก็สำคัญนะ
1: ใช่
0: อะไรที่มันมีรอเรือก็กระดกลิ้นนิดนึงแล้วก็รอลิงกระดกลิ้นนิด
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณค่ะมี่ค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: น่ารักมากขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: เด็กลาบนิทานชุดเรื่องของช้างบึ้มกับเพื่อนๆวันนี้เสนอตอนสวนผักของคุณกระต่ายทำเช้าช้างบึ้มนี่ก็ตื่นเช้าทุกวันเลยเนาะหลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จช้างบึ้มก็ออกเดินเล่นรับอากาศสดชื่นนะแต่อยู่ทางเนี้ยนะเดินเลยพุ่มไม้นั่นไปนั่นเนี่ยเนาะช้างเบิ่มเดินมาปุ๊บก็เจอเลยครับเจ้าของเสียงเป็นกระต่ายน้อยหูยาวตัวนึงนั่งร้องไห้อยู่ตัวเดียวอยู่แล้วเขาก็เลยถามอ้าวกระต่ายน้อยทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เสียงดังเลยคือว่าดีใจมีคนมาถามอะค่ะน้ำไม่เหลือเลย
1: เหรอ
3: เพราะน้ำมันลดแล้วมันหายไปหมดเลยค่ะไม่มีอะไรจะกินแล้วละค่ะบ้านก็เสีย
1: แล้วข้าวของในบ้านก็พังบ้านเสียหายหมดเลยเนี่ยนะแล้วไม่มีเลยเนาะเพราะคุณกระต่ายคิดว่าจะปลูกผักใหม่ตอนแรกคุณกระต่ายเขาไม่ยอมแพ้แต่ปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ผักอะครับที่เก็บเอาไว้อะน้ำก็พัดหายไปหมดด้วยเหมือนกัน
3: ไม่รู้ขอบคุณค่ะ
1: ครับนี่แล้วช่างบึ้มก็พากระต่ายน้อยไปพักที่บ้านนะครับงั้นจะทำยังไงดีเนี่ยเนาะโอ้ชวนม้ามาด้วยนะเจ้ากาก็ไปส่งข่าวเลยกล้าเล่าเรื่องให้ฟังวะเนี่ยเห็นไหมสวนผักของคุณกระต่ายน้อยน้ำท่วมพังหมดเลยล่มเสียหายหมดเลยบ้านก็เสียหายด้วยเราต้องช่วยเขานะหมูป่าจะช่วยไหม
4: โอ้แน่นอนแน่นอน
1: นี่หมูป่าบอกเดี๋ยวจะไปชวนเจ้าตัวตุ่นมาด้วยเจ้าม้าด้วยนะเจ้าล
3: ิ
1: งบ้านกระต่ายที่เป็นโพรงใต้ดินใช่ไห
3: ม
1: อ๋อไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวฉันจะขุดโพรงเป็นให้ใหม่แต่ว่าถ้าจะไม่ทันกระต่ายก็เสร็จแปลงผักก็เสร็จแต่ว่ามีแต่แปลงผักที่เป็นดินอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไหมเด็ก
3: ๆไม่ต้องกลัวไม่ต้อง
1: แต่วันนี้จดไว้ในกระดาษแล้วมีกะหล่ำปลีผักคะน้าหัวไชเท้ามีอะไรหลายอย่างเลยแค่
3: รับได้เลย
1: นะ
3: ไปแล้วนะ
1: ได้จะมาก็วิ่งฮี่กลับไปเอามาเล็กแรงกว่าเดิมอีกนะ
3: คือจะขอระเบียงกว้างๆก็ดีนะคะ
1: ได้เลยเนี่ยแหละนะเออนี่นะครับจากนั้นจ
3: ดเหรอ
1: ได
3: ้แล้ว
1: เราช่วยกันพรวนดินและช่วยปลูกผักให้คุณกระต่ายกันดีกว่า
3: เฮ้ยไปตรงไหนดีจ้าเนี่ยเนี่ย
1: นี่แหละ
3: นี่ไปตรงไหนเนี
1: ่
3: ย
1: แปลงนี้จะลงอะไรดีครับ
3: เออฉันว่านะฉันจะลงมะเขือเทศนะ
1: ได้เลยอ่ะแปลงนี้ปลูกนี่ก็ช่วยนะช่างเบิ่มนี่ก็ไปหิ้ว

0: ถังน้ำที่เป็นฝักบัวมาเลยครับมาช่วยรดในแปลงผักใหญ่เลยนี่นะครับไม่นานเลยนะครับบ้านคุณกระต่ายก็สร้างเสร็จน้อย
1: เฮ้ยสวยมากนะคะขอบคุณมากแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
0: ไม่เหรอ
1: มานั่งชื่นชมบ้านสวยๆแล้วก็แปลงผักกัน
0: ครับจบแล้วครับ
1: จบแล้วค่ะก็ทีแรกก็เศร้าตอนหลังก็มีความสุขเพราะว่าที่มีความสุขเพราะทุกคนช่วยกัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าทุกคนไม่ช่วยก็ไม่มีทางเลย
0: แต่น้อยก็ยังเศร้าอยู่สิ
1: เนาะต้องร้องไห้ดังก็เก่าอีกมั้ง
0: ครับครับ1 2 3

0: 02218-3975-7ครับ
1: ให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ
0: ครับ
1: ให้เวลาคิดตอบคำถามเสียงนี้นะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากนี้ไปก็จะเป็นเพลงตามคำขอเยอะด้วยนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
2: ต
1: ึ
2: ก
1: ฟ้า
2: ต
1: ึ
2: กของ
1: ม
2: หิดลคร
0: ับ ล่ะครับไปเข้าค่ายใช่ไหมครับ
1: เข้าค่ายเป็นโน
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเป็นไงหลัง
2: มาสเตอร์คลาสครับ
1: โอ้มาสเตอร์คลาสด้วยหลังจากที่เข้าไปเรียนกับที่มหิดลใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ บอสจ๋า
2: วันนี้ทำพานสวยมากเลยครับ
1: เนอะ
2: แต่งจะทำแบบว่าดอกไม้เอาดอกไม้
1: เพลงอะไรไหมครับ
2: เพลงนิ้วโป้งอยู่ไหนภาษาลาวครับ
1: ได้ค่ะภาษาลาวแสดงว่าพี่บอสฟังใช่ไหมที่ประพันธ์เปิด
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะได้ครับพี่บอสก็ดูแลรักษาตัวเองนะคะขอสุขภาพแข็งแรงสายค่ะเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
3: น้องแคลฉายานอนหลับเสียงลุงโตก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือลุงโตกำลังแปรงฟันอยู่ที่ลงแก้วนะคะแล้วจากนั้นตอนหลังก็มาลงแก้วเสร็จแล้วทีนี้พอลุงโกเอ้ยพอลุงโตใส่น้ำเต็มแก้วแล้วก็
0: เสียงอะไรครับ
3: เสียงลุงโตเทน้ำจากกาใส่แก้ว
1: ทำให้ป่ะ
3: ห้าครับ
1: ทำให้ป่ะห้า
0: ครับ
1: เออเนาะ
3: ห้า
1: ค
3: ่
1: ะ
0: เอาละวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมเอ่ย
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มี
1: เมฆฝนกันแต่วันนี้เขาเมฆฝนไปแล้วใช่ไหมคะ
4: ว
1: ัน
4: น
1: ี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อ
4: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณน้องแคลน้องคลาสสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละ
1: แล้วก็มี
0: มาแล้วมีทั้งไลน์มีไหมครับประพันธ์ตอบหลายคนไหม
1: มีคนเดียว

0: สวัสดีค่ะ
1: ใครเอ่ยใครคะ
2: เอ่ย
1: สายา
0: ไ
1: ม่เปลี่ยนเลย
0: นานแล้วนะ
1: ตลอดเลยเอ่ยว่าเสียงอะไรคะ
2: หนูสอบตั้งแต่วัน
1: ไหนเอ่ย
2: จันแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แล้วเสร็จหรือยังคะ
2: วันอังคารค่ะ
1: วันจันทร์วันอังคารแล้ววันนี้สอบเสร็จหรือยังคะ
2: ยังค่ะสอบถึงวันศุกร์
1: โอ้วันศุกร์เลย
0: เอ่ยเอ๋ยจ๋าพอวันศุกร์สอบเสร็จปุ๊บนี่ปิดเทอมเลยไหมคะหรือว่าเราต้องเรียนต่อ
1: วันนี้ก
2: ็เรียนต่อ
1: เราสอบเก็บคะแนนเนาะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: เอ๋ยขอเพลงไหมครับ
1: ขอเพลงอะไรดีครับเอ๋ย
0: เพลงหมาด้วยกันนะคะ
1: นะครับ
0: เอ๋ยค่ะเอ๋ยถึงบ้านยังเอ๋ยถึงบ้านยังลูก
2: ยังไม่ถึง
0: โอ้โถยังอยู่ในรถอยู่แล้วแล้วฝนตกไหมคะ
2: ตกค่ะ
0: โอ้โหฝนตกด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวฟังเพลงต่อเลยนะคะ

0: ขอบคุณน้องเอิงเอ๋ยค่ะหรือว่าสวนสัตว
1: ์เอาปลูกผักปลูกรักดีกว่าเหมือนคนกระต่ายเลย
0: มาฟังเพลงปลูกผักปลูกรักด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: โดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเชิญค่ะ
2: ของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเป็นเหตุระเบิดรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่านะคะตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ารถที่นำมาใช้ในการก่อเหตุมีการใช้ป้ายทะเบียนปลอมแล้วก็ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องเอาไว้2ลูกด้วยกันนะคะจากการอุทธรณ์ตันหยงหลังเก่าในอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก่อนจะเปิดประตูรถลงมาจากรถแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถก็เกิดระเบิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้นะคะและแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายเพจก่อเหตุไปพบข้อมูลตรงกับทะเบียนรถที่มีคนครอบครองอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุและเตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถคนที่ดัดแปลงเป็นบุคคลที่มีหมายจับคดีความมั่นคง2คดีค่ะ
3: ครับจากการตรวจสอบบุคคลที่ขับรถคันดังกล่าวผ่านจุดตรวจทราบว่าเป็นนายอัสมินซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสวยปานวน2หมายสำหรับหมายแรกเกิดจากเหตุการณ์ในการลอบยิงและลอบวางระเบิดที่ว่าการอำเภอสวยโคลกเมื่อตอนเดือนมีนาคม2568กัน
2: จากการสืบสวนค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยเชิญตัวนายอาลียะมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสพร้อมตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตามขั้นตอนก่อนส่งตัวขายผลต่อไปล่าสุดหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการจุดตรวจ
4: และนี้นอกจากการเพิ่มเกณฑ์ในการตรวจสอบร้านอาหารกึ่งผับแล้วสำคัญเลยก็คือที่คนรวมตัวกันเยอะๆครับโรงมหรสพต่างๆรวมไปถึงกลุ่มสนามมวยก็อาจจะต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นครับ

0: ก็คือแล้วตามกฎหมายฉบับนี้มันมีอนุญาตให้ไปปรับปรุงได้ในกรณีที่ไม่ได้ผิดรุนแรงมากแต่ถ้าผิดรุนแรง เราก็สั่งให้ปิดไปมันที่ผ่านมาก็ปิดไป56แห่งจริงแล้วก็ต้องตรวจต่อเนื่องตลอด2เดือนนี้ตรวจซ้ำแล้วก็มีบางอย่างต้องให้เขาตรวจด้วยตัวเองเสนอกลับมาด้วยเช่นเรื่องระบบสายไฟ
1: แล้ว27เรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร็วค่ะหลังจากกทม.เปิดเมนูใหม่ในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนได้แจ้งเรื่องความปลอดภัยของสถานรับแคบโดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้นะคะผ่านทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นแล้วนะครับมีช่องทางในการร้องเรียนอยู่อาจารย์ชัชชาติมองว่า
1: ทำให้เราเห็นถึงความบกพร่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยหลายจุดนะคะไม่ใช่แค่ตัวสถานที่ที่เกิดเหตุหรือว่าเจ้าของกิจการเท่านั้นแต่ยังมองในภาพรวมรวมไปถึงอยากจะทราบความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจนถึงขณะนี้ทำไมตำรวจจึงยังไม่สักทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองบอกว่าที่ผ่านมากทม.อนุญาตให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการอนุญาตแบบปีต่อปีแล้วบอกว่าหลังจากนี้เชื่อว่าการขออนุญาตจะทำเช็คลิสต์รายชื่อร้านโดยการตรวจเข้มงวดและมี
3: สำหรับผู้ที่เพราะว่าการขออนุญาตสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยต้องขอปีต่อปีนะครับก็แจ้งว่าได้ทำเช็คลิสต์เนี่ยที่มันเขาเรียกว่าเข้มข้นมาก
2: คืบหน้าทางคดีครับที่กรรมาธิการเรียกให้ชี้แจงในวันนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ครับบอกว่าการสอบสวนสอบปาก
4: ใช่ครับใช่ครับจากพิสูจน์หลักฐานด้วยครับ
5: ของเจ้าหน้าที่เขตที่บอกว่าเลขที่เราเห็นว่า
4: จะกำลังให้การกำลังมาให้การ
1: ส่วนการตรวจสอบพยานหลักฐาน
2: รั้วชายแดนครับวันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับคืบหน้าไปแล้ว 80%แข็งแรงแค่ไหนช่วยปกป้องอธิปไตยได้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนครับทดสอบความแข็งแกร่งของชายแดนครับตามที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์และรับผิดชอบก่อสร้างโดยหน่วยทหารพัฒนาครับซึ่งเป็นแนวเขตแดนที่ไทยและกัมพูชาตกลงกันได้แล้วปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างรั้วชายแดนภูมิประเทศด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดชี้แจงกรณีการสร้างประตูบรรพับคล่อมหลักเขตแดนที่52นะครับว่าทำไมประตูเมื่อกี้ต้องทำคล่อมหลักเขตที่52โดยไม่สร้างรั้วทับทั้งหมดเหตุผลก็คือหลักเขตแดนแต่ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคนไทยเอาไว้ให้ชัดเจนครับ
6: เราจะทำในที่ที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วทำได้แล้วไม่อนาคตคำว่าปัญหาในอนาคตคือเราจะต้องไม่ต้องไปแก้สมการในอนาคตที่เราต้องเป็นฝ่ายอะไรล่ะแก้สมการ
2: ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วชายแดนครับพบว่ามีทหารกัมพูชาแต่อยู่ในฝั่งกัมพูชานะครับไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นครับ
7: เขาก็ใช้ไม่ได้ค่ะ
1: ร้านค้าอะไรที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: เราทราบมติของที่ประชุมในวันนั้นแล้วใช่ไหมท่านประธานกสทท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรักษาการอธิบดีกรมท้องถิ่นได้แถลงแล้วนี่ว่ามีมติกสทเป็นยังไงออกมาใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการมาก่อนส่งมาเรียกประชุมแค่นั้นเอง
1: นายอนุทินระบุว่าการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นอยู่ที่มติของกสทที่กำลังตรวจสอบอยู่โดยไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ยืนยันว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยกำลังติดตามอยู่ด้วย
2: ยกเลิกของเก่าและประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ชุดใหม่ยกเลิกบัญชีเก่าประกาศบัญชีสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ครับขณะที่ช่วงค่ำวานนี้เนี่ยสทครับออกหนังสือแจ้งเลื่อน

0: การประชุมกกลางในวันที่23กรกฎาคมนะครับแล้วก็อ้างอิงนายวรสิทธิ์ชี้แจงการเลื่อนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตอนนี้รายชื่อยังอยู่ที่ 5,000 กว่าคนที่เปิดออกมาครับแล้วก็จะมีการพิสูจน์แล้วก็เรียกแจ้งกำหนดการอีกครั้งครับ
1: เป็นประธานประชุมกรมและมอบนโยบายให้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูภาพลักษณ์เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่นี้พร้อมย้ำค่ะว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์นี้สถ.จะจัดสอบพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารธานีขอนแก่นปทุมธานีชลบุรีและนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีผู้สอบ 37,000 คร
0: ับอย่างนายรังสิมันโรมก็บอกว่าตัวละครลับมันเริ่มโผล่มาเรื่อยๆดังนั้นน่าจะมีตัวการใหญ่มากกว่าที่ตำรวจจับได้ในเวลานี้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันอดีตนายกอบต.รายงานครับคุมตัวได้แล้วอยู่ที่โคราชกำลังนำตัวมาบันทึกประจำวันแล้วก็จะพาตัวกลับไปสอบปากคำส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับแล้วก็อยู่ในความครอบครองของมสว.ทำให้การทุจริตครั้งนี้ครับมองได้3ฉากทัศน์1ก็คือสถ.ทุจริตเองหรือฉากทัศน์ที่2มสว.เป็นขอบเขตงานหรือ TOR ครับพบสิ่งที่ผิดปกติก็คือที่ตั้งมสว.และสถ.ปฏิบัติไม่ครบถ้วนโดยทางมสว.เนี่ยมีการสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้ซึ่งไว้ครับและสถ.ก็รับทราบขณะที่การประกาศรายชื่อต้องลงตราประทับของมสว.นะครับแต่พบว่าสถ.ขณะที่ตำรวจนะครับได้ออกหมายเรียก3รายชื่อที่จับกุมก่อนหน้านี้และมีการออกหมายเรียกผู้อำนวยการที่รับผิดชอบเรื่องการสอบฝั่งมสว.แล้วรวมไปถึงบริษัทที่อธิบดีสถ.มาสอบสวนครับนอกจากนี้ยังพบข้อมูลนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น11นาย
2: ที่การตั้ง3คนที่มีการจับกันไปแล้วเนี่ยมีทั้งอ้างยี่ซ่องโจรปลอมแปลงเอกสารราชการมีอยู่รวมๆกันประมาณ6ข้อหาดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการขยายผลไปถึงอปท.ทั้ง11คนถ้าไม่มีการขยายผลเราก็คงเล่นปาหี่กันฮะ
1: ระหว่างการประชุมปรากฏเกิดข้อถกเถียงกันระหว่างนายรังสิมันโรมกับนายสุภชัยใจสมุทรนะคะเกี่ยวกับว่าตลอดการทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไม่มีการกลั่นแกล้งใครแต่เป็นการทำหน้าที่ในรูปแบบอย่างตรงการเมืองในการเล่นงานรัฐบาลขอให้ทำงานการเมืองอย่างสมเหตุสมผลค่ะและระหว่างที่นายรังสิมันและนายสุภชัยให้สัมภาษณ์กับสื่อมีบางช่วงค่ะก็มีการยืนอะไรติดใจอะไรกันค่ะ
0: ล่าสุดมีรายงานนะครับว่ารองผู้การสตูลเนี่ยนำทีมชุดสืบสวนของตำรวจ
1: ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.

0: องค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพิสูจน์ในการตรวจสอบกระบวนการการร้องเรียนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกกต.ไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นดีไซสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างอิสระไม่ต้องเจอ
1: ไปหรือเปล่าที่คุณประจักษ์พูดเนี่ยถึงขั้นการคนที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในคณะรัฐมนตรี
0: ครับหรือแม้แต่การที่จะเชื้อเชิญเทคโนแครดเหมือนกับที่เชื้อเชิญสามแม่ครัวมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนพร้อมที่จะเข้ามา
1: ครับ
0: สิ่งที่ได้คือไม่ได้เกรงกลัวอะไร
1: ครับ
0: พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เกิดความสง่างามใจเย็น
1: ครับ
0: บุคลากรท่านก็มีเยอะแยะกระบวนการผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะยืดเยอะมา2ปีครึ่งขนาดนี
1: ้ใน
0: แล้วค่อยกลับมาหลังจากที่มีการพิสูจน์เป็นไปตามกระบวนการหรือกก
1: ไม่ได้ช้าจริงๆแล้วอยากจะสอบมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปไอลอเอยคุณประจักษ์เอยก็เร่งอยู่นั่นน่ะเขาจะลงมติ
0: ถูกชอบด้วยกระบวนการอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่มันมีข้อสงสัยชุดที่26คณะสืบสวนไต่สวนเนี่ยของร้อยตำรวจโทชนินเนี่ย
1: ครับ
0: กกต.ก็เป็นคนตั้งในชุดของประธานกกต.ชุดที่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะคุณในแง่ของการดูความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่ชอบเพียงแต่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามีความเห็นไม่ตรงกันแทนที่จะเอาข้อสรุปของชุดที่ตั้งมาใหม
1: ่
0: ที่อาจจะลบล้างชุดแรก
1: ครับ
0: ส่งให้กับกกต.ชุดใหญ่ในการพิจารณาแต่กลายเป็นว่าเป็นคณะกรรมการหรือเป็นคนที่ตรวจสอบผมทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยส่งให้เรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วทำไมไม่เชื่อในสิ่งที่ผมทำ
1: จังหวะ
0: ที่จะจบแบบง่ายๆได
1: ้
0: มันจะต้องจบท่ามกลางความรู้สึกพึงพอใจหรือเข้าใจ
1: ครับ
0: และยอมรับในเหตุเอกชนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิหรืออะไรตั้งหลายตั้งวงถูกมองว่ามันเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงไปถึงฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้ว
1: ครับเอาละฮะวันนี้ปลายทางยังไงเรื่องนี้ก็ต้องทำให้กระจ่างและที่สำคัญมันต้องไม่จบง่ายๆขอบคุณคุณประจักษ์นะครับ
2: หลายคนค่ะทำให้ทางการไทยต้องเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกมากขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายเข้มงวดตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าออกบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ทางการลาวเข้าทลายฐานสแกมเมอร์ที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วพบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นคนไทยหลายร้อยคนรองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายระบุว่ามอบผู้ต้องหาคดีสำคัญ5ครั้งเป็นจำนวน480คนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคดีเกี่ยวกับสแกมเมอร์
3: จำนวนประมาณเท่าไหร่
4: แต่ละล็อตไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแล้วแต่ล็อตครับว่าเขาจับได้ล็อตเล็กล็อตใหญ่ขนาดไหนอย่างล็อตที่ใหญ่จริงๆก็ 3-400 คนก็มีครับผมครับล็อตเล็กๆก็แค่ประมาณ10กว่าคนก็มี
2: รองผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายยังบอกด้วยค่ะว่านอกจากคดีสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ทางการลาวก็ยังประสานส่งตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอื่นๆมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะคดียาเสพติดแต่หลังจากมีการปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาในช่วงการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาพบว่าทางการ
1: มีหนองคายกำลังจะเยือนไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีคำถามตามมากับการที่ผู้นำของเมียนมาเยือนไทยจะกระทบโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าเมียนมาจะเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากครับโฆษกรัฐบาลชี้ว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาสงบก็จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีความสุขตามไปด้วยครับเพราะปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาย่อมกระทบกับไทยครับ
5: ขอที่จะให้เมียนมาเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นนะคะส่วนประเทศไทยเราก็จะเดินหน้าในที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานั้นเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทีนี้ถ้าจะให้
1: เรื่องการเผาและมลพิษต่างๆครับที่อยากจะให้ไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมีนงลายรัฐบาลไม่ได้กังวลครับว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยนะครับแม้ประเทศอื่นจะไม่เข้า
2: เรื่องสารพิษในแม่น้ำกกจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่นายกอนุทินจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกับมินอองไลน์ประธานาธิบดีเมียนมานะคะแต่ว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีเยือนจีนก็ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมบอกว่าเป็นความสำเร็จเรื่องการลงนามความร่วมติดตามในภาพรวมกับคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: อนุทินอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี
1: ้คุณผู้ชมคะการที่รัฐบาลเยือนจีนในรอบนี้อาจจะเป็นมิติของการพูดคุยการลงทุนในเชิงเศรษฐกิจซะมากกว่าและคงไม่ใช่พื้นที่ของการพูดคุยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องของมลพิษที่ปนเปื้อนแม่น้ำกกสายรวกและโขงในประเทศไทยส่งผลกระทบหนักจริงๆว่าจีนนั้นทำธุรกิจกับเมียนมาด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามและมีความคาดหวังว่าจะเห็นการพูดคุยประเด็นนี้มาสู่จีนค่ะการนำแร่หายากที่จะต้องผ่านไปยังประเทศจีนนั้นจำเป็นต้องผ่านประเทศไทยด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีแร่สำคัญหลายอย่างเลยค่ะที่จะต้องเดินทางสังกะสีเงินดีบุกและอื่นๆด้วยค่ะส่งผ่านไทยไปยังจีนผ่าน9เส้นทางตามแนวชายแดนไทยจากนั้นรอบนี้กลับไม่มีการหยิบยกปัญหานี้มาพูดคุยค่ะอย่างน้อยก็เพื่อเปิดพื้นที่และหาทางออกร่วมกัน
0: คุณอนุทินชาญวีรกุลอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยก็ได้คือหมายถึงว่าไม่ได้มีเจตนาจีนไม่ได้พูดอะไรเลยหรือจะเรียกว่าละเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของเขาด้วยยุทธศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จีนครอบครองห่วงโซ่ประทานแร่ฮะเฉยไว้ก่อน
1: ข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งนักวิชาการกรมควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้ไปในทางเดียวกันนะคะว่าบริเวณต้นน้ำฝั่งเมียนมามีการทำเหมืองทองคำและเหมืองแร่เอิร์ธโดยเฉพาะในรัชฉานที่มาและหลายพื้นที่มีบริษัทที่เชื่อมโยงอยู่กับนักลงทุนจากจีนเข้าไปดำเนินการแม้ข้อมูลจำนวนมากจะชี้ถึงความเชื่อมโยงกับกิจการเหมืองในเมียนมาแต่อาศัยกระบวนการการพิสูจน์เพิ่มเติมแม้ยังไม่มีหลักฐานทางกฎหมายที่จะยืนยันได้แบบ 100% นะคะว่าเหมืองแห่งใดคือผู้ปล่อยประเทศด้วยค่ะก่อนหน้านี้พรรคฝ่ายค้านได้นำหลักฐานไปยื่นให้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนของจีนเช่นเดียวกัน
0: คือผมคิดว่าปฏิกิริยาของสถานทูตจีนต่อการยื่นข้อมูลของพรรคประชาชนมันมีความท้าทายนะครับ
1: แม้จะรู้ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนค่ะแต่การจะแก้ปัญหาหรือยุติต้นตอได้นั้นอาศัยแค่กฎหมายไทยคงไม่พอจริงๆแล้วไทยไม่มีอำนาจด้วยนะคะแต่การยกระดับปัญหาเรื่องนี้มีการเสนอให้ใช้เวทีระดับนานาชาติค่ะเพื่อเป
2: ิดราชการเหลือมากที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นะครับมาถือบทว่านายกเสนอเพียงรายชื่อเดียว
3: มีรายงานบอกว่าจริงๆแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็มีการชี้แจงกันจนเป็นที่เข้าใจและในที่สุดค่ะ
4: In the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway charge a toll and if you don't pay them blow up your ships we have created a very dangerous precedent which will repeat itselfin other parts of the world including in this region
5: ที่สั้นที่สุดนะคะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นผุดแผนขึ้นมาอย่างนึงค่ะจะไปจับมือกับชาติในอาเซียนจัดทำข้อมูลพื้นที่ทางทะเล5จุดสำคัญเพื่อให้การเดินเรือในบริเวณนี้ทำได้อย่างปลอดภัยนะคะได้แก่ช่องแคบซุนดาค่ะกูหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโมลุกกะค่ะรวมทั้งช่องแคบอีก2จุดใกล้กับฟิลิปปินส์ทั้งช่องแคบบาลาบักนะคะแล้วก็ซูริเกาเป้าหมายหลักๆคือต้องการเยนหรือประมาณ415ล้านบาทนะคะช่วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและติมอร์เลสเต้สำรวจพื้นผิวตากเอเชียได้รับผลกระทบหนักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านและการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐโดยเฉพาะอาเซียนนะคะที่นำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมากถึง2ใน3ของการนำเข้าทั้งหมดซึ่งการประชุมที่เมืองเซบูเมื่อเดือนพฤษภาคมนำเข้าน้ำมันดิบถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขจะเห็นว่าฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันดิบเกือบทั้งหมดจากตะวันออก

0: กลางนะคะตามมาด้วยเวียดนาม 88% มาเลเซียแล้วก็ไทยแต่เวียดนามค่ะมีปริมาณการนำเข้าแก๊สจากตะวันออกกลางเยอะที่สุดในหมู่อัมพังแค่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซก็ทำโลกปั่นป่วนได้มากขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้การเดินเรือในทะเลแดงก็ยังมาสะดุดด้วยค่ะซึ่งช่องแคบบับเอลมันเดบถือเป็นทางออกให้กับประเทศที่พึ่งพิงน้ำมันจากตะวันออกกลางจำนวนไม่น้อยหลังจากในช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบนี้วันละประมาณ41ลำนะคะลดลงจากระดับสูงสุดในปี2023เกือบครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมขณะที่2สัปดาห์และคาดว่าถ้ามีการปิดช่องแคบแบบเบ็ดเสร็จจริงๆเรือที่แล่นผ่านเส้นทางนี้จะลดลง
1: นะครับเรื่องของการเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายติดตามกับคุณวิริยะครับ
2: อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์หน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
3: พระอนุวงศ์ละอองคุมาเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานฉันเช้าฉันเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดประสามช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ที่บริเวณที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้แจกข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้ในสนามกรุงเทพมหานครอาทิสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเขตบางกอกใหญ่วัดสามพระยาเขตพระนครวัดโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพ

0: ของภาควิศวกรรมไทยในการเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยผู้ประกอบการร่วมแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในงานจัด
1: สถานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
2: เวลา 13:569 และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปมหาคณิศรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานนรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุสักตั้งฐานะพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุท1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธิพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4พระศรีวชิรธรรมสุทธี
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนการด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไร่โว่จังหวัดกาญจนบุรีพระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรให้ดีขึ้นมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงคนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นรัฐมนตรีและคณะให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้แรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคต้นตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยเป็นการวางทางการศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกโดยได้รับการสนับสนุนสีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226เป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร100ท่านเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสุการพิยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2,569ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสารวะไล่โว่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไล่โว่นี่เป็นที่นี่หมดเลย
2: มันต้องกับองคมนตรีพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนเรนเลขาธิการคปตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชซึ่งครอบคลุม

ื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 32,253 ครัวเรือนพร้อมทั้งสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆตำบลบางรูปหมู่ที่1 3 8และ9ตำบลทุ่งสังจำนวน326ครัวเรือนได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินการน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรประมาณ 1,200 ครัวเรือนประชากร 3,000 ฝ่ายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไปเป็นโครงการอันเนื่องมา2เมษายน2539ตามที่ราษฎร

0: ่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: ของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่

ับ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารประนตทศมินเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมโดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
2: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็น
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร
4: ์สวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวของไทยก็ประชุมร่วมอาเซียนจีนมีความชัดเจนอย่างไรคะ
5: เป็นการผลักดันนะครับที่มีการอภิปรายเมื่อวานนี้ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศนะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียผวาครับหลังจากฮูตีขู่ที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ยื่นประท้วงจีนกรณีของการเผชิญหน้าในทะเลจีนใต้บอกว่าต้องใช้สันติวิธีแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
4: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามความชัดเจนในการปรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
5: ปีพุทธศักราช2541ครับชาวนาไทยกว่า500คนเคลื่อนไหวประท้วงหน้าสถานทูตอเมริกันนะครับกรณีข้าวหอมมะลิจัสมาติของ Rice Tech นะครับบริษัทขายข้าวในมลรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาและพืชพันธุ์จากประเทศโลกที่3ซึ่งจัสมาติเกิดจากการนำเอาคำว่า Jasmine Rice ข้าวหอมมะลิของไทยกับบาสมาตินะครับข้าวหอมที่มีชื่อเสียงของอินเดียคือข้าวหอมมะลิอเมริกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็โดยการพยายามโฆษณาสรรพคุณให้เหมือนกับข้าวหอมมะลิจึงเกิดการประท้วงกันขึ้นครับ
4: สวนจิตรลดานะคะพระราชวังดุสิตค่ะก็มีรายงานว่าผู้อำนวยการสวนและภูมิสถาปัตย์ของพระราชวังดุสิตนะคะก็เป็นประธานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะเฉลิมพระชนมพรรษาแสดงออกถึงการอุทิศตนความเสียสละความมีจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนจิตรลดามาร่วมบริ

0: จากโรงแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะถือเป็นการบริจาคที่ประกอบด้วยจิตอาสาประกอบด้วยความเสียสละและอุทิศตนของข้าราชบริพารและทหารมหาดเล็กราชวัฒน์ใช้เป็นโลหิตที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะคะแล้วก็ถือเป็นการเดินตามรอยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับการประชุมอาเซียนจีนที่มีความสำคัญค่ะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
1: คุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนครับในห่วงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59หรือ CSP อาเซียนจีนซึ่งครบรอบ5ปีในปีนี้ครับโดยได้มีการผลักดันความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเสถียรภาพในภูมิภาคออนไลน์การช่อโกงทางการเงินและอาชญากรอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมทั้งการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับไทยยังย้ำความสำคัญของการเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหารด้วยครับซึ่งก็เป็นการยาวตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วยครับพศปีนี้เนี่ยโดนตัดนะครับคือได้รับจัดสรรมา 2,500 กว่าล้านบาทลดลงกว่าปีที่แล้ว200ล้านบาทแต่ยังไงก็ไม่พอครับเพราะเรื่องยาเสพติดเป็นงานที่กว้างขวางสำคัญยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่เห็นการทำงานแบบบูรณาการอย่างจริงจังของฝ่ายที่เกี่ยวข้องถ้ารัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดได้ในเรือนจำก็จะมีคนลดลงไปหลายแสนคนอาชญากรรมต่างๆก็จะลดลงแต่ถ้าปัจจุบันยังทำงานแบบนี้ยังไงก็ไม่ลดสงสารประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ยกปัญหายาเสพติดมาแก้ไขแบบเร่งประเทศที่มาประเทศไทยหานะครับบอกว่าเราจับยาเสพติดรายใหญ่ในระบบหลายล้านเม็ดยังไงก็ไม่หมดถ้าไม่เอาใจใส่ลงไปในระดับจังหวัดตำบลหมู่บ้านต้องไปจับคนขายยาเสพติดรายย่อย10ถึง100เม็ดที่ขายข้างโรงพักหน้าวัดข้างโรงเรียนคิดว่าเจ้าหน้าที่คงทราบเพราะบางครั้งพันยาของเจ้าหน้าที่จากที่เข้าไปตรวจเยี่ยมเรือนจำมาหลายที่ประเมินว่าผู้หญิงน่าจะมากกว่าผู้ชายเพราะตอนที่ขายเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพ่งเล็งใหญ่ไม่ได้กลัวกฎหมายเพราะถือว่ามีกฎหมายติดคุกก็หลุดมาได้อยู่ในคุกก็ยังสั่งการได้ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวคุกแม้แต่ศาสนาบอกว่าบาปตกนรกมันก็ไม่ให้เลิกเถอะเพิ่งออกจากคุกตายก็ไปตกนรกเงินก็ไม่พอเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องนี้เลขาธิการปปส.ชาติมาให้คำตอบว่าจะทำอย่างไรกับปัญหายาเสพติดดีครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายของคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์ในกรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัดต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นจากส่วนกลางนะคะแล้วก็มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชี้ให้เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้อาจารย์ชัดชาติยังเพิ่มเติมว่าก็ทำที่ไปเรื่อยๆแต่บางเขตยังกดบัตรคิวแล้วให้ไปหาเจ้าหน้าที่คนเดิมอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งข้อสังเกตว่ามีการกระทำผิดอยู่อย่างต้องมีการตรวจสอบเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นสำหรับสำนักงานเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้ก
1: ็26ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงสินค้าที่เรียกว่าเป็นการเจรจาธุรกิจและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งก็จันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์พูดถึงความสำคัญของการพัฒนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เป็นการมุ่งยกระดับศักยภาพของประเทศไทยผ่านการบูรณาการการท่องเที่ยววัฒนธรรมกีฬาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนจัดงาน World Travel

and Culture Expo จุดลักประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยนะครับภายใต้แนวคิด Healing is the new luxury นะครับเพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมการบูรณาการมิติด้านวัฒนธรรมแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด Smartly Link the World นะครับเป็นการเชื่อมโยงโลกด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมภาพยนตร์สื่อบันเทิงและอุตสาหกรรมยีและอุปกรณ์ด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งเอเชียครับและ5ครับเป็นเวทีต่อยอดโอกาสทางธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆครับซึ่งก็มีเวทีเสวนาด้วยนะครับเป็น Future Trends of Tourismแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งอนาคตด้วยซึ่งเขาก็มองตลาดจีนครับว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งก็จะมีเชิญชวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาด้วยนะครับหลักเชื่อมั่นว่างานนี้ครับเป็นเวทีที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกีฬาและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมกับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

0: จากรัฐสภาเกาหลีใต้ในการผลักดันวาระสำคัญของไทยในระดับนิติบัญญัติด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็คงจะทราบว่าไทยกับเกาหลีมีความร่วมมือกับกันมายาวนานในหลายด้านครับทั้งด้านอวกาศและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหน่วยงานอวกาศของเกาหลีซึ่งจากรากฐานความร่วมมือที่แข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการขยายขอบเขตการทำงานร่วมกับเอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับซึ่ง
1: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะไม่ใช่สถานบันเทิงร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ประกอบกิจการที่ผิดไปจากลักษณะที่ควรจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้า10 นาฬิกาค่ะมีรายงานจากตำรวจนะคะร้อยตำรวจโทเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะแพทย์ได้ลงความเห็นในบันทึกว่ามีภาวะช็อกจากนะคะนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหลายยาเสพติดที่พูดไปแล้วทั้งเหตุเพลิงไหม้จากสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะคะยาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังฆ่าชีวิตผู้คนอยู่อย่างต่อเนื่องมีข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
0: เรื่องยาสูบบุหรี่นะครับบุหรี่หมายถึงบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับเมื่อวานไป67พบว่าการบริโภคยาสูบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย 7,795 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประเทศนะครับโดยการสูบบุหรี่แล้วก็ยาสูบเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระบาดหรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เนี่ยนะครับมูลค่าความสูญเสียนี้สูงถึงร้อยละ 213.2 ของงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขปี2567และสูงกว่าเกิดจากการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุดโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ก่อให้เกิดการสูญเสียยังคงเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของภาระโรคและความสูญเสียทางเศรษฐกิจรองลงมาก็คือการได้รับควันบุหรี่มือสองนะครับแต่ก็ได้เริ่มสร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับสะท้อนว่าต้นทุนทางสุขภาพและเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบมีมูลค่าสูงกว่ารายได้จากภาษียาสูบหลายเท่าครับจึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการดำเนินมาตรการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตราว770รายต่อปีและสูญเสียอันนี้หมายถึงปี2567นะครับสูญเสียปีสุขภาวะนะครับมากกว่า 39,000 ปีความสูญเสียนี้ครอบคลุมทั้งผลกระทบต่อ 5-29 ปีเนี่ยมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นของภาษีด้วย
1: ซึ่งหลายประเทศใช้มาตรการด้านภาษีซึ่งได้ผลมากและพูดกันมายาวนานแล้วนะคะเรื่องมาตรการนี้ดูสิว่าจะทำได้หรือไม่นะคะมีรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลง 13.63 จุดค่ะเมื่อวานซื้อขายกันแสนล้านบาทเศษค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร
0: ์การประกาศและการข่มขู่ล่าสุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจำกัดหรือปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้วยแถลงการระบุว่าช่องแคบบับเอลมันเดบเป็นเส้นทางคมนาคมใหญ่และปราศจากอุปสรรคมาเลเซียก็ย้ำว่าการหยุดชะงักของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงและไม่อาจยอมรับได้ต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกความมั่นคงด้านพลังงานและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกด้วยนั่นและความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือพาณิชย์พร้อมกับย้ำข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำหรือข่มขู่ที่อาจจะยั่วยุซึ่งมุ่งเป้าไปที่การสัญจรทางทะเลห้ามเรือของซาอุดิอาระเบียใช้เส้นทางเดินเรือเมื่อวันจ

0: กันครับซึ่งก็สร้างความกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงในทะเลแดงฟิลิปปินส์ครับมาเรียเทเรซ่าลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์หารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนครับที่กรุงมะนิลาเมื่อวานของประเทศในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าการหารือนี้
1: นะครับก็คือ315บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็ค่าน้ำประปาเนี่ย100บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นเกี่ยวข้องกับกรมคนพิการก็คือว่าแต่ว่าใครก็ตามที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เพิ่มอีก200บาทเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือสวัสดิการทั้งหมด
2: วัน2วันนี้ก็ให้เหตุผลมาโดยตลอดว่าไม่อยากให้คนที่ไม่ควรจะได้มาถือบัตรนี้เพราะที่ผ่านมามีข้อวิพากษ์วิจารณ์มีข้อมูลออกมาว่าเพื่อเอามาใช้จ่ายเอาเงินของรัฐมาใช้จ่ายโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยข้อเท็จจริงมันชัดเจนขนาดนั้นเชียวหรือคะ
1: จริงๆมันแบ่งต่างๆนานานะครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับเช่นมีการครอบครองรถนะครับเป็นกรรมการบริษัทถือหุ้นอะไรต่างๆนะครับมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ที่กำหนดอะไรต่างๆนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยให้กระทรวงการคลังคัดกรองนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่มหาดไทยลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปดูว่ายังตกหล่นใครตามหมู่บ้านต่างๆ6ล้านกว่าๆเนี่ยครับมหาดไทยเก็บมาด้วยฐานข้อมูลที่ตัวเองมีแล้วก็การลงสำรวจพื้นที่นะยังไม่ได้พิสูจน์ความเปราะบางทางเศรษฐกิจเหมือนกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องบัตรเครดิตเรื่องเงินฝากเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับมีบางรายใช่ไหมครับส่วนกลุ่ม 5.4 ล้านคนเนี่ยเป็นการลงพื้นที่ไปเพื่อดูว่าในพื้นที่เนี้ยมันเลยเป็นที่มาว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีรายได้ตัวเองจนตัวเองเปราะบางเนี่ยทำไมถึงเสียสิทธิ์อะไรต่างๆเป็นต้นนะคืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราไม่ได้ขีดเส้นเนาะว่าทรัพย์สินอะไรมากมายแต่ผมมีมอเตอร์ไซค์2คันซึ่งถือว่าไม่ได้รวยนะครับเป็นคนที่แบบว่าอาจจะรายได้ปานกลางรายได้น้อยที่จำเป็นจะต้องช่วยคนที่มีความจำเป็นมากกว่าก่อนใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกที่จะช่วยคนที่มีความยากลำบากที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองรวยมีรถมอเตอร์ไซค์2คันแต่ว่ายังรู้สึกว่าตัวเองจนอยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตำหนิรัฐบาลได้ว่าทำไมถึงคัดกรองเขาออกไป
3: สวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะถูกโอนสิทธิ์ไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยอัตโนมัติแต่เมื่อมีการขยายเวลาการอุทธรณ์ออกไปอีก2เดือนกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์ใดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนได้หรือไม่ขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถเก่าผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางเร่งสอบสวนขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและมอบหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษสอบสวนกรณีมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหากมีพยานหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
5: นายอนุทินชาญวีระความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งการคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัด
6: งานทุกส่วนงานเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาแม้กระทั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเองไปชี้นำไปทำอะไรในกสทไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎหมายก็เขาก็ต้องทำรายงานมา
5: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าปปช.ได้เริ่มไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทางนี้เจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินการออกหมายเรียก
7: ถามว่าสิ่งที่มาให้ปปช.สิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนัก